0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์สรับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าเครนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิง จันแจ่มสวรรค์เพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวางง็อกไมจากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
23: ได้เลยเช็คมา
22: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
23: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
22: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
23: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
24: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
25: สวัสดีครับ
24: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
25: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัชที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างที่ติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับ ใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้ฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำจะเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเคลียร์พิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาไปสักวันนึงนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บแบบโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
24: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
25: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกเหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไร ไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
24: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
25: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะที่จะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
24: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้

0: ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
1: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
0: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
1: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
0: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการ

0: นี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
1: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
0: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุล ภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
9: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนหนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต้องบอกว่าทั่วทุกหย่อมหญ้านะนะบ้านผมนี่คือตกตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับยาวนานมาจนถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่หยุดตกแล้วผมขับรถจักรยานยนต์มาทำงาน แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไงถ้าสมมุติใครติดภารกิจ อะไรนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถนนโล่งจริงสำหรับรถจักรยานยนต
2: ์
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละแต่ว่า ในส่วนของการขับเนี่ยก็ถ้าใครที่รีบร้อนเนี่ยก็อย่าพึ่งนะเพราะว่าค่อนข้างไอ้ที่อันตรายเลยนะครับถนนน่าจะลื่นมากด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ขับรถยนต์ด้วยนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับใครที่กำลังเดินทางก็เรียกว่าเผื่อเวลากันไว้นะครับถ้าวันนี้ใครที่จะสายก็สายไปเถอะดีกว่าจะมาเกิดอันตรายนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคือฝนตกหนักจริงๆแล้วก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะหลายๆพื้นที่นะคะตั้งแต่23ยาวมาเลยจนถึง27นะคะอีก2วันนะคือก็ที่ออกมาเตือนเนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกเลยยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาหรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะส่วนบริเวณทะเลนะคะอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ เรือเล็กนะคะตอนนี้อาจจะต้องงดเลยนะคะงดออกจากฝั่งยาวกันไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพเรานะคะตอนนี้กำลังตกอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็มาแบบเปียกๆเหมือนกัน
1: มาจับขาสายป่านดูตอนนี้คือมีแต่น้ำ
2: ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะภารกิจของเราก็ต้องรีบมาจัดรายการให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกียร์ตัวเองอีกทีนึง
1: ถูกต้องดีมากเลยนะครับวันนี้ไปติดตามหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาเปิดเผยว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีฝนตกหนักมากมี4ภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มก็อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ของฝนตกหนักนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับที่อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาครับเราจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียกว่าระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่ารายละเอียดยังไงนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทุกช่องทางของทางการนะครับในการแจ้งเตือนสำหรับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านพี่ธนัทเนี่ยคอมเมนต์กันมาเรื่องของฝนตกอย่างพี่ดาวดวงกมลบอกว่าหนองย่าไซตกและตกคือหลังจากแรงมานานเนี่ยตกหนักมากคือสะใจมากพี่ดาวดวงกมลบอกนะคะคือตกหนักจริงวันนี้นะมันโกรธใครมานะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็คุณอภิชยานะคะบอกว่าปราจีนบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยนะคะ
1: แ
2: ล้วก็พี่นิคมนะคะบอกว่าที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะฝนตกประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: จ
2: นถึงวันนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลมาทางทุ่งนาหลังบ้านนะคะแล้วก็ในลำคลองแล้วก็น้ำฝนเนี่ยรวมกันกำลังจะท่วมต้นข้าวเป็นบางแห่งนะคะอันนี้ที่นครสวรรค์นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะใครอยู่ที่ไหนฝนตกไหมนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับแต่ว่าเราในทางการของเราเนี่ยก็ยังมีคนยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นะผมขับรถผ่านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยามาน้ำเริ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะ
2: น้
1: ำสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีเรือด่วนเรือโดยสารเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่เรือเล็กเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับฝั่งนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในช่วงของทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการเรียกว่าระดมกำลังแล้วก็กำชับนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจับตาเลยนะครับในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อห่วงใยของทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับประชาชนโดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็การเตรียมพร้อมของพื้นที่ต่างๆนะครับเฝ้าระวังชุมชนลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบความพร้อมและก็ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับสิ่งของช่วยเหลือและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถดูแลประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเอกนิติก็เปิดเผยว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเน้นย้ำผ่านทางคุณเอกนิติให้แจ้งจังหวัดนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับในพื้นที่4จังหวัดอันนี้จะเราจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเลยเจาะลึกลงไปเลยนะครับในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมก ชัยโยและที่อำเภอเมืองอ่างทองครับสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและที่ชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับ4จังหวัดนี้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวที่รายงานไปนะครับมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่แล้วก็มีการกำชับในส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับและก็มีการประสานกับทางปภเขตให้เสริมกำลังทรัพยากรในพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่จะอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการประสานในส่วนที่มีจุดเสี่ยงต่างๆให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลที่รวดเร็วและก็ในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีในส่วนของปภ.เองก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่พี่นรัตน์บอกนะคะก็จะมีพื้นที่ในส่วนภาคกลางตอนนี้นะคะที่ต้องดูแลเรื่องของระดับน้ำอย่างที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะคะชัยนาทกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ด้วยตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำพระขนงในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณบวก 1.50 ถึง 1.58 1.80 เมตรนะคะแล้วก็แนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะก็ยังมีระยะห่างที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำในคลองที่กรุงเทพนะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะคลองเปรมประชากรค่ะคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมนะคะเพื่อที่จะกดระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการผันน้ำไปพักที่บึงหนองบอนนะคะซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำพระขนงนะคะที่มีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะหย่อมความกดอากาศกำลังพาดผ่านนะคะกรุงเทพมหานครช่วงนี้เลยฝนตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ทั้งทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพเองนะคะในช่วง24ถึง27กันยายนนี้ที่อาจจะตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางมาตรการในการรองรับเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าบางพื้นที่เนี่ยเวลาที่ฝนตกอาจจะมีบางพื้นที่ที่ต้องน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายหรือว่าบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะที่สายสีส้มนะคะตอนนี้ก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนโรงสีเพื่อที่จะก่อแนวเขื่อนกั้นน้ำให้สมบูรณ์ที่สุดรวมไปถึงขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระขนงให้ลึกถึงระดับ 4.5 เมตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะยังไงนะคะช่วงนี้นะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงคลองนะคะหรือว่าในตรงบริเวณท่อน้ำเนี่ยนะเพราะว่าบางทีการระบายน้ำมันอาจจะไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปเวลานานนะเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันไปอุดท่อหรือว่าไปอุดทางเดินเน
1: า
2: ะม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: ไม่ได้
1: มันส่งผลกระทบต่อหลายคนนะ
2: ถูกต้องแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยคือมันลำบากนะเวลาที่มันไปอุดท่อระบายน้ำตะ แกงกันเครื่องสูบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเสียหายได้นะคะยังไงก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วงนี้รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยช่วงหลังๆที่ผ่านมาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เป็นน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเนาะมันก็อาจจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่น้ำท่วมขังไปเวลานานแต่ว่าเป็นน้ำที่รอการระบายนะคะในช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: นะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นนะครับติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสกันหน่อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงนะครับก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับในส่วนของอีกหลากหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็มีการส่งไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ตำบลสตอตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ไหนที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตระหนักกันไว้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรียกว่าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครๆที่ต้องดูแลในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครที่จะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนก็ติดตามได้ที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะวันนี้ที่ต้องเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านบอกมาตกยังแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่หยุด
1: บ้านผมนี่แหละ บ้านผม
2: น
1: ี่ตกตั้งแต่ 5 ทุ่มเมื่อวานนี้ผมถึงบ้านประมาณดึกๆนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ตกหนักแต่ว่าเมื่อช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตอนเช้าเนี่ยนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าพายุลงแต่จริงไม่ใช่เป็นร่องมรสุมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่เรามาแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรียกว่าเป็นของขวัญคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ในส่วนของคุณเนเน่เนี่ยก็ได้รับในส่วนของแชมป์นะแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปต่อยอดในเรื่องของความสามารถและที่สำคัญคืออายุไม่ได้มากด้วย
2: 16ปีเอง
1: 16ปีย่าง17นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลกับการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาชื่นชมสำหรับนี่นี่รอยัลนะครับท่านนายกมีการดำเนินภารกิจราชการนะครับไปราชการอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการชื่นชมส่งตรงจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะที่น้องเนเน่สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาได้นะครับพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางในการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยครับคุณพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนในวงกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะฝันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองสามารถนำความสำเร็จเนี่ย กลับมาสู่ประเทศไทยได้ในระดับนานาชาตินะครับร
2: ั
1: ฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีกับทางนีเน่และก็ครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับและก็สร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราผ่านดนตรีผ่านการแสดงความสำเร็จนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ในนี่เองเนี่ยมีความสามารถและก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนะครับหากว่าได้รับโอกาสและก็มีความมุ่งมั่นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนและก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาตนเองและก็สามารถทำศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่และก็สามารถโชว์ไปได้ในทุกๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความภาคภูมิใจและก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินั่นเองนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องนีเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญและก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันนะน้องๆเยาวชนเนี่ยพอได้เห็นพี่นีเน่เนี่ยได้มีโอกาสไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีไฟแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แน่นอน
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะ
1: ครับ
2: นอกเหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของน้องเน่ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยสนับสนุนน้องมาตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็สนับสนุนให้เดินไปในทางนั้นนะคะเต็มที่จนถึงวันนี้ที่ความสามารถเนี่ยได้ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้มีข่าวดีของประเทศไทยเยอะนะคะทั้งวงการกีฬาวงการดนตรีนะคะวอลเลย์บอลล่าสุดก็ที่ไปเอเชียนเกมส์แล้วก็ได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะดนตรีกีฬานะคะ
1: ครับ
2: เด่นหมดทุกด้านนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรถเมล์กันบ้างนะการคมนาคมนะคะ
1: ครับ
2: ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการออกมาชี้แจงถึงข้อกังวลนะคะกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ไม่ได้ติดแอร์นั่นแหละ
1: ใช่รถเมล์แดงคลีน
2: เออใช่ถูกต้อง
1: ของขสมก
2: ใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขามีรายได้น้อยไห
1: ม
2: นะคะหรือยังไง รัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือนะคะกับทางกระทรวงการคลังนะคะเบื้องต้นก็ขสมกเนี่ยอยู่ระหว่างการจะทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ร้อนอัตราค่าบริการอยู่ที่8บาทนะคะแล้วก็รถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องมีการทำสถิติด้วยนะคะแยกกันให้ชัดเจนก็จะมีการวางแนวทางช่วยเหลือนะคะด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ชดเชยในเรื่องของค่าส่วนต่างค่าโดยสารนะคะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะนะคะไม่ได้มุ่งทำกำไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการแล้วก็ภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะว่าตอนนี้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบริการเพื่อมวลชนนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรจากประชาชนนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องลดภาระที่รัฐจะต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่านะคะจะช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สในตลาดโลกที่ตอนนี้กำลังผันผวนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ของทางขสมกหรือว่าของรฟท.เองเนี่ยเอามาบริหารจัดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยังคงยึดมั่นหลักการในบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถเมล์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกในส่วนของรถเมล์ที่ไม่ได้มีการปรับอากาศนะครับของขสมกเนี่ย ก็จะไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการขนส่งโดยสารเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับมาเป็นการลดหย่อนหรือว่าการลดค่าโดยสารได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ลดในส่วนของค่าโดยสารเนี่ยได้ไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับในส่วนของรถเมล์ร้อนเนี่ยบ้านผมยังมีอยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราจะมาใช้รถเมล์ร้อนเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับในเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้รถโดยสารปรับอากาศนะที่จะต้องมีการมาทดแทนในส่วนนี้
2: ค่ะก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะคือสังเกตเลยว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในเมืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะก็ประหยัดทั้งเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอาไปซ่อมบำรุงเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นนะก
1: ็
2: รู้เลยพังบ่อยมากนะเสียบ่อยตรงนี้นะคะมันก็จะมีงบซ่อมบำรุงอีกแล้วก็เรื่องของการกำจัดควันมลพิษนะคะอะไรตรงนี้
1: มานานด้วยนะหมายถึงว่ารถมันเก่าแล้วด้วยนะคร
2: ับ
1: ปรับเปลี่ยนเถอะจะได้มีการที่จะทำให้คมนาคมของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับจะเป็นใครมาสัมภาษณ์กับเราติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับสู่บันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับกับประเด็นของทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีความผันผวนกันมาตลอดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: คุณรัตพงศ์คุณปณิสานะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยล่าสุดนะคะอาจารย์มองว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะลากยาวแค่ไหนจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมคะ
3: ก็เรื่องตะวันขัดแย้งตะวันออกกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันก็มีผลต่อราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็น1ใน4ที่เราเคยนำเข้า
2: ถู
3: กไหมฮะที่เราเคยนำเข้าน
1: ะครับ
3: แล้วเขาเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ของโลก
2: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้เรานำเข้าจากเขาเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
3: แล้วเขาเป็น1ใน4ของอะไรตลาดน้ำมันโลก
2: ค่ะ
3: ดังนั้นไอ้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกและไทยคำถามว่าไอ้ขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเดิมมันก็เป็นอเมริกากับอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มันเริ่มมาตั้งแต่ปลาย28กุมภาพันธ
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาคราวนี้มันก็ขยายวงนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องปิดช่องแคบโฮมูสเนี่ยก็ยาวนานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็ขยายไปที่ฮูติเขาก็ไปคู่กัดลายใหม่ก็ฮูติกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาไปยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงก็ไอช่องแคบที่เรารู้กันอ่ะปัตตานีมันเด็ดเนี่ยมันเป็นช่องแคบมันมีสองทางนะไอเฮอร์มุสเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอ้อมอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมาเจอเฮอร์มุสก่อนที่จะเข้าเปอร์เซียก็ไปเข้าตะวันออกกลางพอไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องแคบหนึ่งก็คือเรื่องบัตอัมมันเด็บเนี่ยอันนี้จะเข้าทะเลแดงแล้วไปออกอะไรอะคลองสุเอตไปออกมาสุดเมอร์เติเตเรเนียนไปเชื่อมกับยุโรปอะไรเห็นไหมไปอเมริกาละนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังมันไม่จบแล้วก็ยังรู้สึกว่าขยายวงแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคำถามว่ามันจบไห
2: ม
3: มันยังไม่จบหรอกตอนน
1: ี
3: ้ผลก็คือน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยจากที่เขาราคาปกติราคาช่วงเดือนกันยายนไปปลายกันยายนเนี่ยอย่าง WTI น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย84เหรียญนะครับตอนเขาพีคตอนกลางเดือนเนี่ย15กันยาเนี่ยขึ้นไป103เหรียญเห็นไหมไอ้ที่เราตกใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้94เหรียญเมื่อเช้า93เหรียญก
2: ็
3: อันนี้นะครับแล้วก็เอาของดูไบก็ได้ดูไบเป็นน้ำมันที่เราใช้นะมาจากตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
3: ช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มลงก็เป็นประมาณ 7.9 เหรียญ นะครับและตอนเขาพีคขึ้นไปตอนมีไอ้สงครามรอบใหม่เนี่ยขึ้นไป116เหรียญ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานเนี้ยก็มาที่113เหรียญ นะครับ113เหรียญผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดเขามองว่าอาจจะไม่รุนแรง
1: ครับ
3: ราคาน้ำมันเขาก็เลยเริ่มดรอปลง
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้ก็ถามมาว่าที่คราวนี้มันเกี่ยวกับไทยละ
2: ค่ะ
3: นะราคาน้ำมันไทยก็ต้องใช้สับว่ามันต้องดูราคาที่ลงกลั่นนะ
1: ครับ
3: ต้องดูราคาลงกลั่นก็อย่าง E20 ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็ในช่วง15วันเนี่ยก็ราคายังคงที
1: ่ครับ
3: นะครับน่าลงกลั่นนะแต่ราคาหน้าปั๊มเนี่ยตอนนี้34บาท90สตางค์อันนี้พูดถึง E20 นะฮ
2: ะ
3: แต่ราคาจริงๆเขาเนี่ยมันต้องเป็น41 42บาท เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนอยู่ไงทุกๆลิตรที่เราใช้เนี่ย6.80 บาท
1: ครับ
3: นะคราวนี้ดีเซลเนี่ยราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับตัวไม่มากประมาณ3บาทละอันนี้เป็นราคาบาทแล้วนะฮะ
1: ครับ
3: เป็นลิตรละ3บาท37.49 บาทแล้วก็ราคาหน้าปั๊มเนี่ย41.44 บาทอันนี้ดีเซลนะครับ D7 เนี่ยแต่ว่าราคาจริงเนี่ยเขาต้องไปเกือบ46 บาทเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนลิตรหนึ่ง4.4 บาทอ
2: ัน
3: นี้ก็ลดลงนะสักเมื่อสักครึ่งกลางๆเดือนเนี้ยอุดหนุนเกือบ10 บาทนะลิตรหนึ่ง9.80 บาท
2: ค่ะ
3: นั้นตอนนี้ที่เราใช้น้ำมันมันยังไม่กระทบมากมายจนเราไม่ค่อยรู้สึกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เฉียด90,000 กว่าล้านแล้วมั้ง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ที่จะตามมาคือตอนนี้ตังจะหมดละ
2: ค่ะ
3: ไอ้เงินที่งวดสุดท้ายเนี่ย20,000 ล้านที่เขาตุนเอาไว้เนี่ยผมว่าไปถึงเนี่ยตอนนี้จะหมดละ
2: ค่ะ
3: ต้องรอเข้าครม.จะยังไง
2: ค่ะ
3: คือผมยังจะบอกว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันแกร่งในราคาที่ค่อนข้างลงแต่ว่าลงเนี่ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกขึ้นว่าไอ้ E20เกือบจะไม่ขยับดีเซลก็2-3 บาทนะครับแต่ว่ามันมีกองทุนเข้ามาอุ้มเกือบ100,000 ล้านไง
2: ค่ะครับอาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกองทุนตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเงินมันหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทีเดียวเหมือนรอบที่แล้ว5-6 บาทอีกครั้งไหมคะอาจารย
3: ์อยู่ที่คุณอนุทินละ
1: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะข้างหลังคุณอนุทินก็คือกระทรวงการคลังที่เขามีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่หลังเหนือจากกระทรวงการคลังก็คุณอนุทิน
2: คุ
3: ณอนุทินเนี่ยแกเจอคราวที่แล้วเนี่ยแกปล่อยลอยตัวค่อนข้างมากเพราะว่ากลัวว่ากองทุนน้ำมันจะมารับภาระเป็นภาระในอนาคตอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกส่วนตัวผมนะมาถูกแล้วเพราะไอ้กองทุนเนี่ยมันบัฟเฟอร์พอเศรษฐกิจไอ้น้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินคืนกองทุนเหมือนกับคราวที่แล้วสมัยคุณประยุทธ์ตอนติดลบ100,000 กว่าล้านนะผมจำไม่ผิด120,000 ล้านแล้วก็มาจบลงพอดีก่อนไอ้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะลบกันเนี่ยอ
2: ัน
3: นี้กลับมาเป็นบวกใหม่เลยเห็นมันใช้เวลาหลายปีนะก็ต้องถามนโยบายโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขายังใส่ยังคำประกันหมายว่าเงินรอบนี้หมดแล้วน่าจะใส่อีกสัก20,000-30,000 ล้านไม่คงไม่กล้าปล่อยลอยตัวหนักนะเพราะเจอหลายด้านเนี่ยทั้งอะไรเขาก็โดงหัวสวอะไรก็คงไม่อยากรบศึกหลายด้าน
1: ครับก็หลากหลายนะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าอาจารย์มองเนี่ยอยากจะให้เร่งในเรื่องไหนครับในการประคับประคองเรื่องนี้ให้สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้ครับ
3: ต้องเห็นภาพ
2: ค่ะ
3: เรียกเพนพอยต์อ่ะ
1: ครับ
3: แผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แผลที่มันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้เพนพอยต์เนี่ยนะถ้าไปแก้แบบนักวิชาการหรือบางทีคนพูดโอ้ไปเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืน sustainableนิเวศโลกร้อนอะไรตอนนี้มันจะตายอ่ะ
2: ค่ะ
3: ที่พ่อบอกไว
2: ้
3: ฮะมันอยู่ ICU มันคือต้องให้ออกซิเจนผมพูดนิดมาประจำเลยนะ
2: ค่ะ
3: มันต้องมองตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดสภาพคล่อง
1: ครับ
3: ใช่มั้ยม
2: ัน
3: มี2ประเด็น
2: การ
3: ที่ชาวบ้านเนี่ยครัวเรือนเนี่ยตังค์ในกระเป๋าไม่มีเพราะว่ารายได้คงเดิมเงินเดือนเท่าเดิมค่าจ้างเท่าเดิมแต่ของมันแพงไปหมดแล้วอ่
2: ะ
3: จะลืมที่เราพูดว่าน้ำมันมันทรงมันก็ต่างจากเดิมเยอะน
2: ะ
3: ลิตรหนึ่งหลายบาทน
2: ะ
3: ดีเซลตะก่อนลิตรหนึ่ง29 บาทอ่
2: ะ
3: ตอนนี้40 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมมันก็ยังสูงอยู่10 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมน้ำมันที่เราเติมมี20มันก็แพงกว่าเดิม10 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมแล้วของวัตถุดิบในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แพงมันก็ส่วนหนึ่งก็ผักภาระมาไอ้เงินได้เท่าเดิมรายจ่ายสูงขึ้นมันก็เงินในกระเป๋ามันก็ไม่มี
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้พอกระเป๋าแฟกการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยนะพอการจับจ่ายสอยน้อยเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาไม่ค่อยซื้อของเนี่ยนะอุตสาหกรรมพวกการผลิตค่าปลีกค่าส่งมันจะพังตามไปด้วย
2: ค่ะ
3: นั้นผมกำลังจะบอกว่าต้องเอาเงินใส่จะว่ายังไงใครจะมาต่อว่ายังไงมันคือต้องเอาเงินใส่กระเป๋า
1: คร
3: ับ แต่บ้านก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่กำลังทำอยู่จะหมดกันยาเนี่ยใช่ไหม
2: ค
3: นละ60-40
1: ไทยช่วยไทยพลัส
3: เออไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ครับ
3: ตอนนี้ไอ้รอบใหม่เนี่ยมันเงินมันจิ๊บจ้อยอ่ะมันคือเงินที่เหลือก็ถามว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะไอ้รอบที่จะหมดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคุณไปใส่ให้ตังคนมีสตางค์ทำไมใช่ไหมคุณไปเหวี่ยงคนมีสตางค์ทำไมเขาไม่ลงเสียงให้คุณหรอกเวลาเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเขาก็มีพรรคในใจเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
3: งั้นผมคิดว่ารอบนี้เงินน้อยเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยเอากลุ่มเปราะบางนะ10ต่อล้านคน13 14ล้านคนพวกเนี้ยเราให้มาก
2: ค
3: ่ะคนที่เขาช่วยตัวเองได้เอาอย่างผมเนี่ยคุณให้ผมก็ไม่ได้ใช้นะพูดตรง
2: ๆ
3: มันก็เหลือใน 50,000 เนี่ยมันเหลือจากคนที่เขาไม่รู้จะไปซื้ออะไรเนี่ยมั้ยฮะ
1: ครับ
3: นะครับนั้นอันดับแรกคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องตรงแต่เงินมันน้อยมันจะไม่พอไม่พอมันคือก็จะบอกว่าไอ้เงิน 200,000 ล้านเนี่ยคุณไปทำเรื่องโซล่าเซลล์อะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ก็เห็นด้วยเวลานี้อย่างที่บอกอ่ะมันจะตายอ่ะคุณจะไปพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาด
2: ใช
3: ่ไหมเอาตรงนี้นะขอสภาเขาเปลี่ยนได้ไหมขอสภาเขามาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าจะไปจ่ายคนมีสตางค์นะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องทำพร้อมกันคือสภาพคล่องขณะนี้เนี่ยเราเจอสภาพคล่องทั้งระดับรัฐบาลหนี้สาธารณะใช่ไหมสภาพคล่องก็ประมาณขาดดุลนะเอกชนก็แบบเดียวกันสภาพคล่องเพราะแบบเอกชนภาคธุรกิจก็เหมือนกูเรือนนะฮะขายของได้ราคาเดิมนะต้นทุนสูงขึ้นคุณปรับราคาไม่ได้หรือได้บางส่วนมันก็คือกระเป๋าแห้งใช่ไหมพอกระเป๋าแห้งเงินหมดกระเป๋ามันจะทำยังไงคราวนี้แรงงานที่ยังอุ้มอยู่ตรงที่ตรงนี้มันก็มีความเปราะบางแต่แรงงานยังไม่กระทบนะเพราะว่าภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่ฮะ
1: ครับ
3: ภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่เขาขายตัวได้ดี 17% แล้วมันก็พาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนำเข้าอะไรอ่ะพวกภาคบริการไปด้วยพวกนี้อุ้มแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้รีส่งจากที่เขาส่งออกไปสต็อกในต่างประเทศ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะแล้วตอนนี้มันเริ่มดรอปลง
1: คร
3: ับพอไปถึงปลายไตรมาสนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะเอายังไงเพราะว่าอันที่สองคือต้องใส่เงิน
1: คร
3: ับใส่เงินทั้งครัวเรือนแล้วก็อะไรอ่ะชาวบ้านปรับโครงสร้างหนี
1: ้
3: ใช่ไหมเรื่องติดลมขาดสภาพคล่องทั้งภาคธุรกิจปล่อยสินเชื่ออะไรที่ปล่อยได้ก็ทำไป
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
1: ครับก็เป็นความเห็นของอาจารย์นะครับแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงในมุมมองของภาคเอกชนล่ะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์มองยังไงครับในการรับมือเรื่องนี้ครับ
3: ถ้าเป็นผู้ประกอบการปัญหาใหญ่คือมันจะมีสองปัญหาใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละ
1: ครับ
3: คือหนึ่งกำลังซื้อมันหดตัวนะแต่ที่ผู้ประกอบการมันก็อยู่ที่ผมพูดเสมอเรื่องเกเชฟเนี่ย
1: ครับ
3: มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไอ้พวกเนี้ยพอไปได้หรือไปได้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
1: ครับ
3: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่ตายไม่โตหรือบางส่วนเนี่ยมันซัฟเฟอร์จากอุตสาหกรรมที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยซันเซ็ตอินดัสทรีมันหมดยุคตกสมัยอะไรพวกนี้พวกนี้เราจะรับมือยังไงแล้วมันมาพร้อมกับ

0: ใช่อย่างนั้นผู้ค้าปลีกบริการร้านอาหารหรือบางอุตสาหกรรมพวกนี้เขาซัฟเฟอร์คือสภาพคล่องใช่ไหมพอสภาพคล่องนี้คุณไปเห็นมีรัฐบาลไปบอกว่าไปคุยกับเอกชนองค์กรใหญ่ๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตลาดนัดไฟแนนซ์ด้านการเงินให้ธนาคารกับลูกหนี้มาเจอหน้ากันตลกอ่ะพูดเหมือนคุณมิกพิเศษแมทชิ่งอ่
1: ะ
0: เรื่องว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่มาแมทชิ่งกับคุณหรอกเพราะว่าเขาระวังการปล่อยเขากลัวชักดาบแบงค์เนี่ยเขาอยากจะปล่อยอาชีพก็คือดอกเบี้ยแต่เขาปล่อยแล้วเก็บตัวเพราะตอนนี้ NPL มันพุ่งสูงโดยเฉพาะ SME เนี่ย NPL ไปเกือบ 10% นะฮะ
2: ครับ
0: เกือบ 10% อันนี้เขาระวังคุณไปตัดไอ้แบบเนี้ยคือตัวผมนะมันสติลปิดอ่ะมันไม่ได้ค้าขายอ่ะใช่ไหมเออคุณจะต้องตั้งกองทุนแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขายากคุณต้องให้แบงก์ของรัฐและต้องฟันแล้วมีมติครม.เพราะว่าผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ผมพูดเสมอไงผมเข้าใจบอร์ดแบงก์เขาก็ปล่อยยากปากเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปล่อยไปติดคุกน่ะมันเงินหลวงทั้งนั้นเลยนั้นรัฐบาลต้องมีมติครม.แล้วมีกองทุนมาซัพเฟอร์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้มันนะครับนะแล้วก็ไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคนละครึ่งหรือ60 40ไอ้พลัสอะไรทั้งหลายท่องเที่ยวไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องออกมาพร้อมๆกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือมันนะแต่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่คือตังค์ในกระเป๋าฮะ
2: ครับ
0: สภาพคล่อง
2: ครับ
0: อันนี้ยากน
1: ะ
0: มันเป็นแทรปเลยอ่ะมันเป็นแทรปตกเป็นหลุมอุกาบาตเลยแหละ
2: นะครับก็เป็นความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการไปเรียกว่าลงมือผลักดันในเรื่องนี้กันต่อไปน
1: ะคร ับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.ธนิศโสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับก็เป็นความเห็นนะครับจากในฝั่งของท่านที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับและก็ในเรื่องของผู้ที่ขมบดในวงการเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นผลกระทบภายนอกนะครับจากทางฝั่งต่างประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่จะต้องรับมือนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะประหยัดกันได้ก็ประหยัดนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกการค้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องอย่างความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องมีแรงกระเพื่อมมากกว่านี
1: ้ใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่า
2: ให้ดี
1: คืออาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆใกล้ตัวมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและพอมันเกิดวิกฤตนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอน้ำมันขึ้นอ่ะของขึ้นแหละราคาก็ขึ้นราคาขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิ
2: ม
1: กำลังซื้อน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะคนไม่มีเงินซื้อเนี่ยโรงงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่พอเขาไม่มีรายรับเนี่ยเขาก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเลิกจ้างงานมันก็จะเป็นห่วงโซ่ในการที่จะวนลูปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ท่านบอกแหละก็ต้องภาครัฐด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็ตัวทาง SME เองนะคะภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตแบบนี้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยควบคุมได้ยากเหมือนกันนะคะ
2: อย่างประชาชนเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าในกรณีของการเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนไปด้วยก็ได
1: ้
2: นะเพราะว่าในส่วนของ AI ในช่วงนี้คือมาแรงจริงๆแล้วพอมีการได้ AI มาช่วยทุ่นแรงในเรื่องของการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพอย่างคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์กับทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก
1: ็
2: อาจจะถูกเลิกจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะในการรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ใครที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเราไปสมัครในส่วนของโบกแก๊ปหรือว่าฟู้ดอะไรแมนอะไรต่างๆในการขับรถรับส่งเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยโดยที่สามารถใช้ใบขับขี่ปกตินี่แหละ สามารถไปทำอาชีพนี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรัฐบาล

0: มีการจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายไทยนะครับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งกำหนดให้มีเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใบขับขี่เหล่านี้นะครับจะต้องรีบไปทำนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าให้ฟัง
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็ทนก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองนะคะโดยทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะมีการกำหนดให้ผู้ขับทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะ30กันยายน2569นะคะแล้วก็เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะเฉพาะวันเสาร์นะกรณีทำใหม่แล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะในวันที่26กันยายน2569นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นะคะถึงบ่าย 3:30 นะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะสำหรับผู้อบรม e-learning นะคะก็จะมีอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อนมาเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการยกระดับกันขึ้นมาแหละเพราะว่าผู้ขับทุกรายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ใบขับขี่ปกตินะต้องเป็นใบขับขี่รถสาธารณะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความสามารถแล้วก็มี วิจารณญาณเนาะในการขับรถที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถเนี่ยคือที่สนใจจะทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลช่วงมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติทั้งเรื่องของการทำใหม่นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะคะโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสมเนี่ยกว่า 162,310 ใบนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเป็นเอกสารที่ต้องมีนะเป็นเอกสารสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าหากไม่ดำเนินคดีให้ถ้าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขับรถหรือว่าทำอาชีพผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะพอมีใบขับขี่อะไรที่มันถูกต้องถูกประเภทในการที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้สบายใจทั้งคนใช้บริการแล้วก็ตัวคนขับเองด้วยนะคะ
0: ครับก็ฝากไว้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าพรุ่งนี้นะใครที่เรียกว่าไปเรียน e-learning นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถไปทำได้นะในส่วนของสถานีขนส่งนะครับที่มีการระบุไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายจะได้ไม่โดนจับโดนปรับกันไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับก็มาเน้นย้ำกันหน่อยนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยยังสามารถที่จะไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าเปิดรับทุกภาคส่วนน
1: ะคร
0: ับที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะครับเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับโดยไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ช่วงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนหรือภายในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะครับสำหรับสถานที่ในการที่จะไปใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยครับก็จะ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ต้องติดต่อนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซึ่งก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนั้นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับทะเบียนบ้านนะหรือว่าพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมไว้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบว่าตนเนี่ยจะไปเลือกตั้งหน่วยใดนะครับสถานที่ใดเนี่ยสามารถไปเช็คกันได้นะครับผ่านทาง www.sso.go.th/sbe2 นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแอปประกันสังคม SSO Plus นะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของประกันสังคมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับการเรียกว่าเป็นถึงเวลาแล้วนะครับของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนโลกของพลังงานนะครับทางหน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมาสมัครเข้าร่วมโครงร่างวิจัยเป็นการพิชชิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาปีที่3แล้วนะครับชื่อโครงการ New Gen Energy Research Showcase นะครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ากว่า 800,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับก็น้องๆ นักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษาภายนอกได้ไม่เกิน1คนนะครับก็สามารถส่งผลงานร่วมชิงชัยนะครับชิงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกพลังงานตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage New Gen Energy Research Showcase นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับ
1: ค่ะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าคือ ที่เราทราบกันนี่เนี่ยตอนนี้เรามีวิกฤตเรื่องพลังงานนะคะในการที่จะพอมีโครงการที่ให้น้องๆนะคะคนที่สนใจเรื่องของพลังงานนะหรือว่าศึกษาต่อทางด้านนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการดีๆนะเราก็อาจจะได้มีนวัตกรรมดีๆแบบนี
0: ้
1: เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานในอนาคตได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะตามที่พี่นัทได้แจ้งไปในรายละเอียดนะคะ
0: ครับส่วนใครที่วันนี้จากเกษียณอายุราชการนะครับก็แสดงความดีด้วยวันนี้เป็นศุกร์สุดท้ายของพวกพี่ๆแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินงานต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ได้เกษียณอายุราชการก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับจะได้เรียกว่าปลดปล่อยแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคร
1: ับ เกษียณยังเป็นสุขเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานเกษียณด้วยนะครับได้พบปะพี่ๆแล้วก็ปีนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านก็เป็นวาระในการเกษียณด้วยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผอ.ส้มวนิดาเขาชเชษณีนะครับวันนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการเริ่มต้นชีวิตของวัย
1: เกษียณ
0: แล้วนะครับวันนี้นะครับบันทึกสายการหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่อง และกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยติดตามได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจค้นหามาเล่าแล้วก็ทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีที่ไหนจะรับสัญญาณรายการค้นหามาเล่าของเราบ้างนะครับเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กสตรีนะครับเราก็มีมาฝากกันเป็นประจำกับรายการค้นหามาเล่าของเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของที่ท่านนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับ การบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพก.ก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพก.จะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพก.หรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่จะรับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับ หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี้ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
0: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้เราจะมีเรื่องราวของคนพิการเข้ามาคุยในรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวต่างๆของคนพิการมีหลากหลายครับความสามารถข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือผู้ดูแลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆข่าวประชาสัมพันธ์บ้างนะครับข่าวจากองค์กรต่างๆก็นำมาฝากกันด้วยวันนี้เราจะไปคุยกับองค์กรหนึ่งที่ก็อยู่กับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเนี่ยมายาวนานนะครับเขาเน้นเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็เรื่องต่างๆหลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับองค์กรที่มีชื่อว่ามูลนิธิธรรมิกชนเดี๋ยวชื่อเต็มๆย างไรที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คุยกับคุณพีระพิราริศนะครับรองผู้อำนวยการของมูลนิธิธรรมิกชนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของฝ่ายบริหารงานด้วยแต่จริงๆแล้วทำงานมานานส่วนตัวรู้จักกันนะครับอยู่ในสายคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณพีระครับ
7: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณจริงๆวันนี้ที่ได้มาคุยกันในรายการแล้วก็จะได้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์กรหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องคนพิการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องของบริบทอัตลักษณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันในการวิธีการดูแลแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือการช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนมูลนิธิธรรมิกชนก็เช่นเดียวกันอยากจะให้แนะนำหรือว่าบอกถึงที่มาที่ไปของมูลนิธินี้นิดนึงนะครับชื่อเต็มๆอะไรแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับ
7: ก็มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ก่อตั้งโดยคนตาบอดครับเป็นดร.ประหยัดปู่หนององค์ซึ่งท่านตาบอดตั้งแต่8ขวบนะครับท่านก็ได้พยายามหาโอกาสในการศึกษาเพราะว่าช่วงนั้นเรื่องของการศึกษากับคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าไหร
0: ่
7: ท่านก็พยายามไม่ว่าจะเป็นครูช่างไม้ไปเรียนช่างไม้แล้วก็เป็นครูช่างไม้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพยายามที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็จบออกมาเป็นคุณครูซึ่งเริ่มต้นด้วยบ้านเช่าครึ่งหลังครับในซอยทานทิพย์ที่จังหวัดขอนแก่นก็ตอนนั้นก็เริ่มรับเด็กตาบอด13คนเข้ามาอยู่ในการดูแล
0: มีมาหลายปีแล้วยังครับ
7: มีตั้งแต่พ.ศ. 2521ครับ
0: โอ้ก็
7: ซึ่งตอนนั้นเป็นยังเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์อยู่ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากมิสโรสลิมครับจากประเทศสิงคโปร์ก็ได้มาช่วยการท่านกับเพื่อนนะครับได้มาเริ่มกันแล้วก็ได้มาจัดตั้งโรงเรียนจริงๆก็ตั้งแต่ปี2526ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากร.เก้านะครับก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้รับมูลนิธิเข้าไปไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เราฟังดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรไหนอย่างสมาคมอย่างมูลนิธิหรือแม้แต่กระทั่งมิสเจเนวิฟคอร์ฟิลด์ที่เราเคยฟังกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มต้นจากก่อตั้งเองแล้วต่อมาก็ค่อยๆโตขึ้นธรรมิกก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2526มาจนถึงปัจจุบันนั้นปัจจุบันกิจการของมูลนิธิเนี่ยมีครอบคลุมด้านไหนบ้างครับ
7: ของเราดูแลเรื่องของการศึกษาครับเป็นหลักก็คือเรารับตั้งแต่รับเด็กตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบครับจนถึง15ขวบเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาแต่ถ้าเราเจอคนตาบอดที่ตาบอดภายหลังหรือว่ามีอายุมากแล้วเราก็จะส่งต่อเข้ามาฝึกอาชีพแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
0: แม้เราจะดูแลเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวรับเด็กมาตั้งแต่3ขวบก็ตามแต่เมื่อเราเจอคนตาบอดภายหลังเราก็ยังคงส่งต่อแล้วก็สื่อสารกันกับองค์กรคนพิการต่างๆที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการฝึกอาชีพต่างๆก็ส่งต่อกันแต่ผมดูโครงสร้างของมูลนิธิธรรมิกชนแล้วเนี่ยมีโรงเรียนเยอะมากครอบคลุมทั่วประเทศเขาว่าได้อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกแขนงออกไปได้ยังไง
7: ก็มูลนิธิครับก็จะดูแลอยู่3ด้านครับก็คือเรื่องของการศึกษาสำหรับคนตาบอดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการจ้างงานซึ่งทางสถานศึกษาเนี่ยเรามีสถานศึกษาภายใต้กำกับอยู่9ที่ครับ
0: 9
7: ที่แล้วก็มหาวิทยาลัยอาชีวะสำหรับคนตาบอดอีกที่หนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเป็น10ที
0: ่ครับ
7: นะครับก็จะมีอยู่ที่เชียงราย1นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ด อยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นนี่มี2ที่นะครับมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นโรงเรียนอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีนครราชสีมามีที่ธรรมิกวิทยาแล้วก็โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่อันนี้จะเป็นโรงเรียนตาบอดอาจจะมีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยแต่ว่าก็จะมีเล็กน้อยแต่ว่าอีกจะมีอีก5ที่ครับดูแลเรื่องของการศึกษาสำหรับตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการสอนก็มีที่โรงเรียนบ้านเด็กลามินทราโรงเรียนสอนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำครับแล้วก็จะมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่พักสำหรับคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนในวัยสูงอายุที่เขาไม่มีครอบครัวส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้เขาจะไม่มีครอบครัว
0: ก็
7: จะมาพักอยู่กับเราแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่เขาจะอยู่กับเราแล้วก็จนเสียชีวิตครับ
0: โอ้ครับฟังคุณพีระเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยในภารกิจ3ด้านที่ว่าแล้วก็กับ10สถานศึกษาหรือ10แห่งที่ทางมูลนิธิทำอยู่เนี่ยก็ดูแล้วหนักหนาจริงๆแต่เรื่องของแต่ละแห่งเนี่ยมีการศึกษาเฉพาะหรือจะส่งต่อหรือยังไงไหมครับเช่นเรามีการเรียนการสอนเต็มระบบเลยหรือว่าเราเรียนที่นี่บ้างส่งต่อไปที่อื่นบ้างยังไงครับ
7: ก็ของเราจะมีอยู่2ระบบครับถ้าเป็นโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดโดยเฉพาะก็คือหมายความว่าเราไม่มีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราจะรับเขาเข้ามาแล้วก็ฝึกเรื่องของการอ่านเขียนอักษรเบรลการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางด้วยไม่เท้าเสร็จแล้วพอเขาได้เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีครับก
0: ็
7: คือไปเรียนร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดกับโรงเรียนกับคนตาดีทั่วไปเลย
0: เริ่มต้นก่อนดูให้เขาได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือสอนทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาไปต่อได้เราก็ส่งต่อไปในโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ในสังกัดอะไรหรือว่าเราเข้าระบบของสถานศึกษาของประเทศยังไงครับ
7: ของเราสังกัดโรงเรียนเอกชนครับ
0: อ๋อฮะ
7: หรือว่าที่รู้จักกันในนามสช.
0: อ๋อสช.
7: ใช่ครับ
0: ครับรู้สึกมีอยู่ที่นึงที่เรียนอาชีพโดยเฉพาะเป็นปวช.ปวส.
7: ปวช.ปวส.ครับ
0: ก็คือที่ขอนแก่น
7: ใช่ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดที่ขอนแก่น
0: อ๋อที่คนเขาเรียกชื่อเล่นๆว่าไก่นานั่นน่ะ
7: ใช่ใช่ครับโรงเรียนแต่บางคนรู้จักกันโรงเรียนบ้านไก่นา
0: อ๋อก็คือ
7: เพราะว่าหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไก่นา
0: ผมก็หาอยู่นะว่าเอ๊ะใช้ชื่อนี้ยังไงนะผมก็ไม่คือจริงๆผมมีเพื่อนอยู่ที่ทำมิกเยอะแต่ก็ไม่ได้ถามลองเสิร์ชด
7: ู
0: อ๋อปรากฏว่ามันเป็นชื่อบ้านนี่เองหมู่บ้าน
7: ใช่ใช่ครับใช่
0: กับเปิดมานานเรียนครับตรงนี
7: ้ก็เริ่มมาเกือบสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วก็เพราะว่าอย่างที่สืบเนื่องจากที่เราคุยกันครับว่ามันมีการส่งต่อมีการประเมินความชอบของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะดึงเอาศักยภาพของนักเรียนตาบอดออกมาให้เต็มที่เพราะว่าตรงนี้ก็จะสอนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดนตรีเรื่องของนอกจากวิทยาลัยแล้วเราจะมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่นี่ด้วยก
0: ็
7: จะสอนเรื่องของการนวดแผนไทยการอบรมอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะไปทำอาชีพได้เลย
0: ครับจริงๆวันนี้ที่คุยกับคุณพีระเนี่ยทีมงานก็ตั้งประเด็นตั้งแต่แรกว่าคือเขาไปเจอในโซเชียลนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของเบญจลัยแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าบริหารงบประมาณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มาจากไหนในเมื่อเราเป็นมูลนิธิถึงแม้จะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของในหลวงร.9ก็ตามเนี่ยนะครับเราบริหารงบประมาณตรงนี้อย่างไรบ้างส่วนไหนบ้างจากไหนบ้างครับ
7: ก ก็งบประมาณส่วนใหญ่เราในแต่ละปี
0: คร
7: ับเราใช้งบประมาณ180ล้านต่อปีแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐอยู่ประมาณ 20%
0: ครับ
7: นะครับอีก 80% ก็มูลนิธิมีการระดมทุนครับได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้ามาบริจาค
0: พี่น้องประชาชนช่วยกันเนาะนะ
7: ครับ
0: ก็มีกิจกรรมต่างๆก็เห็นมีจัดคอนเสิร์ตอะไรบ้างก็
7: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ดูแลส่งต่อให้คนตาบอดได้มีอนาคตก็จากพี่น้องประชาชนด้วย
7: ใช่ครับ
0: นะครับ
7: ใช่ครับ
0: นอกจาก
7: สิ่งสำคัญเลย
0: สิ่งสำคัญเลยทีนี้มาคุยเรื่องของห้องสมุดเป็นยาไรบ้างนะฮะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าชื่อนี้มาอย่างไรแล้วก็ภารกิจของที่ห้องสมุดตรงนี้แน่นอนว่ามันเป็นสื่อที่จะช่วยให้คนตาบอดได้เรียนรู้แล้วก็มีเห็นมีกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
7: ครับสืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของดร.ประหยัดผุนององค์ครับท่านไปดูงานที่อเมริกามาแล้วก็ท่านเห็นเป็นมีทางอเมริกาได้มีห้องสมุดออนไลน์ไว้ให้บริการคนตาบอดท่านก็เลยบอกว่ามาอยากเห็นประเทศไทยมีห้องสมุดออนไลน์แบบเนี้ยให้คนตาบอดได้เลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะครับที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงที่วัยศึกษาเราเรียนนะครับในช่วงที่วัยเรียนเนี่ยสื่อพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำโครงการจัดตั้งห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพตั้งชื่อห้องสมุดว่าห้องสมุดเป็นยาไร
0: โอ้ว่าทำไมชื่อถึงไพเราะขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นชื่อพระราชทานแน่เพราะฉะนั้นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมานี่เองนะครับคุณผู้ฟัง
7: ครับผมใช่ครับแล้วก็ท่านก็เสด็จเปิดนะครับเป็นองค์ประธานเสด็จเปิดแล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของห้องสมุดครับ
0: เพราะว่าผมเป็นสมาชิกด้วยนะ
7: ใช่ครับใช่
0: คร
7: ับ
0: ครับ
7: คร
0: ับ เห็นปัจจุบันมีกิจกรรมอยู่ด้วยให้ร่วมกันไปส่งต่อไปอ่านหนังสือไปอะไรเนี่ยคุณพีระเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนตาบอดทั่วไปยังไงบ้างครับ
7: ก็ของเราให้บริการหนังสืออักษรเบรลล์ให้บริการหนังสืออีพับหนังสือเดซี่ผ่านห้องสมุดออนไลน์ทั้งหมดเลย
0: ครับ
7: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหนังสือเรียนพวกหลักสูตรพวกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละเทอมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ๆ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดของพนักงานที่เรามีอยู่ครับมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนของประชาชนเองนะครับที่เข้ามาช่วยกันในการผลิตเพื่อที่จะเอานำไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์เพื่อที่จะให้บริการกับน้องๆนะครับซึ่งเราก็ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากการทำซ้ำดัดแปลงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
0: เรียบร้อยแล้วที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
7: ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาครับ
0: อ๋อ
7: ก็อยู่ที่เดียวกันที่เดียวกัน
0: ครับ
7: แต่ว่าคนละอาคาร
0: ครับนอกจากภารกิจอันหนึ่งที่เราได้เจอกันละแล้วก็ให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนตอนนี้แล้วก็จะทำต่อไปก็เป็นเรื่องของความรู้เนาะนะครับ
8: ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถ ถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า

0: ยไปแล้วส่งต่อบ้างสอนตามระบบต่างๆอยู่ในโรงเรียนสังกัดเอกชนบุคลากรของคมิกชนตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คนได้ครับ
1: ทั้งหมดเรามีอยู่366คนครับ
0: เป็น
1: 366คนเนี่ยเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาอยู่100กว่าคนนะฮะ190คนแล้วก็รวมถึงคุณครูผู้บริหารเนี่ยอยู่25คนแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างมาตรา33 35เนี่ยมีอยู่ประมาณ100กว่าคน
0: โอ้โหครับคุณธีระก็อยู่กับธรรมิกมานาน
1: ใช่ครับ
0: ก็มีความรู้สึกว่าเราสร้างคนนะครับศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมได้ไหมครับว่าเราภาคภูมิใจแค่ไหนแล้วเขาเหล่านั้นเมื่อจบจากเราไปแล้วเขาไปยังไงต่อ
1: โอ้โหเป็นคำถามที่แบบกินใจมาก เพราะว่าผมเองก็นับได้ว่าผมเข้ามาเป็นอยู่มีผมเป็นทุกบทบาทในมูลนิธิธรรมิกชน
0: คุณบีเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคลากรตั้งแต่เริ่ม
1: ใช่ครับ
0: เราเข้ามาเล่าเรียน
1: เป็นนักเรียนครับ
0: เป็นนักเรียนก่อนเลย
1: ใช่ผมเป็นนักเรียนเข้ามาตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็พอเรียนจบผมก็เข้ามาทำงานเป็นพนักงานเสร็จแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็สอบเป็นผู้บริหารระดับสูงก็โดยส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยมันธรรมิกชนมันอยู่ในสายเลือดมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างหลากหลายเลยครับหลากหลายอาชีพรับราชการก็มีประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีทำเป็นนักธุรกิจเป็นประกอบอาชีพนวดแผนไทยก็มีแล้วก็เป็นทนายความเป็นคุณครูกลับมาแล้วก็มาเป็นคุณครูให้กับน้องๆรุ่นหลังก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำเร็จแล้วก็เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเด็กที่ได้รับโอกาสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วก็มาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับสังคมซึ่งเขาไม่สามารถไม่ใช่เฉพาะที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้นก็ยังเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บางทีก็มีโอกาสก็แบ่งปันให้สังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกิดความภาคภูมิใจเห็นแล้วชื่นใจ
0: ครับแม่ผมก็ฟังรู้นะครับความรู้สึกเวลาคุยแล้วมันรู้สึกตื้นตันเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วเพราะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนนะครับแล้วก็คือผลิตแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับออกไปดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไปทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบไปเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูในมูลนิธิในโรงเรียนสังกัดเราหรือว่าบรรจุในที่อื่นเนี่ยตอนนี้เราสามารถรวบรวมเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นสมาคมหรือตั้งเป็นศิษย์เก่าอะไรบ้างไหมครับคุณพีระครับ
1: ของเราก็เป็นสมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิธรรมิกชนครับ
0: oh.
1: แล้วก็ในซับเซตของศิษย์เก่าธรรมิกชนก็จะมีศิษย์เก่าสถาบันสถานศึกษาต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้เพิ่งพอผมได้เข้ามารับผิดชอบเรื่องของงานวิชาการผมก็คิดว่าอีกอย่างนึงที่เราจะต้องรวบรวมก็คือความสำเร็จของงานราชการก็ตอนนี้เรารวบรวมคุณครูหรือว่าพนักงานราชการที่รับกำลังรับราชการอยู่ที่จบไปจากเราก็ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่าท่าน
0: ล่าสุดมีน้องๆหลายคนที่บรรจุเข้าโรงเรียนสังกัดกทม.
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีธรรมิกอยู่หลายคนนะผมเจออยู่มีการรวบรวมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะพูดคุยกันแล้วทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทำให้น้องๆรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำเร็จนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมิกมากแต่เราก็รู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่มี หน่วยงานมีองค์กรที่ยังคง

0: ัฒนาแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะให้คุณพีเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะครับของธรรมิกชนแล้วก็ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนที่คอยช่วยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยากที่จะเดินต่อไปได้อยากจะบอกอยากจะพูดอะไรให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังคงช่วยสนับสนุนธรรมิกอยู่เนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะประกอบภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดมานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเราได้รับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสงครามหรือว่าสภาวะโรคระบาดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้มันจะเกิดสงครามหรือว่าจะเกิดโรคระบาดมาแต่ว่าภารกิจของการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอใหโรคระบาดมันหายไปได้หรือว่ารอให้สงครามมันจบก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจที่ทางมูลนิธิได้รับจากทุกท่านมันคือพลังคือกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมให้พวกเราสามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของเราให้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับจากความมุ่งมั่นจากความเสียสละของทุกท่านจากน้ำใจที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเข้ามาบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอันนั้นก็คือตอนนี้ความสำเร็จของเราก็คือเราผลิตลูกศิษย์ลูกหาผลิตศิษย์เก่าออกไปประกอบอาชีพทำงานให้กับสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำใจคนละนิดคนละหน่อยของท่านที่ช่วยกันหยิบยื่นให้ถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่งานของเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พวกเราก็ให้สัญญาว่าในสิ่งที่พวกเราได้รับจากน้ำใจของท่านเนี่ยพวกเราก็จะสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆตาบอดหรือตาบอดพิการสอนรุ่นหลังได้มีโอกาสเหมือนกับที่เราได้รับโอกาสจากท่านครับ
0: ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งสื่อที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยทำมิกชนมีกิจกรรมอะไรอยากจะได้สื่อประชาสัมพันธ์ก็เราก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทั้งวิทยุแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับสุดท้ายคุณพีครับอยากจะให้บอกช่องทางในการติดต่อมันอาจจะมีหลายที่เลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะต้องบอกเป็นช่องทางกลางๆว่ามีโซเชียลอะไรบ้างเผื่อใครสนใจจะบริจาคนะครับจะไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมทุกๆกิจกรรมของธรรมิกชนครับ
1: ครับผมก็ถ้าท่านไหนสนใจกิจกรรมของธรรมิกชนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้จาก Facebook Fanpage ของเราได้นะครับก็ชื่อตรงเลยครับก็ชื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็เพจเราก็จะมีข่าวสารขึ้นให้ทุกท่านได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามอยู่ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของเราครับก็ www.cfbt.or.th ซึ่งถ้าทุกท่านเข้าไปนะครับก็จะเจอทุกหน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงานเลยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่เป็นส่วนกลางอยู่นะครับก็ถ้ามีตรงไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแชทผ่านเว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพีระพิราริศที่ได
1: ้ยินดีครับ
0: มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีการพูดคุยกันใหม่ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพร้อมกับน้องแก้วภูมิรัตน์ครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนา ผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำภูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์การฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวทหนองบัวลำภูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีม

0: ชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
1: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราราชบุรีปราจีนบุรีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 10:30 นถึง 11:00 นกลุ่มฝนยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10 นาฬิกา 11 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนฟ้านะครับวันนี้เจอกันนะวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับอยู่กับผมรัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์นะเป็นวันศุกร์นะที่ชุ่มฉ่ำมากสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลนะรวมไปถึงภาคตะวันออกนะเมื่อคืนนี้ผมตื่นมาตอนประมาณผมหลับไปประมาณสัก4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มแล้วก็ตื่นมาประมาณตีหนึ่งเศษตีหนึ่งตีสองโอ้โหคือไม่ใช่อะไรคือฝนมันตกแล้วก็พอไปนั่งไล่อ่านในคำเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนจะตกแช่เลยตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็พอเช้าหน่อยนะออกมาช่วงประมาณสักหกโมงเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะไม่เกินก็หยุดไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ตกต่อจนตอนเนี้ยนะก็ยังคือก็ตกไปปล่อยนะบางพื้นที่อาจจะหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูนะจากแผนจำลองสภาพของอากาศเนี่ยนะหรือว่าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาดูจากเรดาร์ของแอปพลิเคชันของต่างประเทศนะที่เขาพยากรณ์อากาศเรื่องของลมฟ้าลมฝนอะไรต่างๆนานาก็บอกว่าวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันเลยตลอดยาวเลยนะจะมีฝนตกลงมาบางช่วงอาจจะหนักบางช่วงอาจจะเบาหน่อยบางช่วงอาจจะหนักมากแล้วมันก็จะแช่อย่างนี้ไม่ใช่แค่วันนี้แล้วก็หมดนะต่อเนื่องคืนนี้นะยาวไปถึงพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็อาจจะยาวต่อไปถึงวันอาทิตย์ตัวอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังนะแล้วก็คุยกับทางอุตุนิยมวิทยาคุยกับหลายต่อหลายคนนี่หรือว่าสพนชนะว่าเอาละนะปลายเดือนกันยายนยังไงก็น่าจะมีฝนเนี่ยรอบที่แล้วก็คุยกับกลุ่มพอสมควรต้นจ่านะถ้าใครจำกันได้ก็ยังคุยกันอยู่ว่ามันจะเข้ามาช่วงปลายเดือนกันยายนเอาละอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าหลายคนก็ติดตามอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ห่วงว่าพื้นที่นะในหลายพื้นที่ที่เจอฝนตกแช่ตกนานๆเนี่ยนะอีสานใต้ภาคตะวันออกนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลอันนี้ก็จะเจอพวกน้ำหลากน้ำสะสมที่มาจากฝนถูกไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูจากภาคเหนือที่ก่อนหน้านี้มันตกมามันก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำท่าที่มาจากทางเหนือนะแล้วก็ลงมาที่นครสวรรค์แล้วก็จะมาเจอฝนรอบนี้นะก็ลงมาต่อที่ไชนาธผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วลงยาวไปถึงกรุงเทพมหานครไปออกที่สมุทรปราการไปออกอ่าวไทยผมให้ดูหน่อยละกันนะว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นยังไงนะของกรมชลประทานนะตอนนี้เห็นมีการระบายน้ำถ้าดูจากที่นครสวรรค์ก่อนสถานีปีสองที่ปากน้ำโพตรงนั้นน่ะมีน้ำปล่อยไหลออกมาประมาณ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีง่ายๆกับ 1,800 นะแล้วก็มาผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะอันนี้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็เท่าหรือว่าทรงตัวกับเมื่อวานนี้ก็ปล่อยที่ 1,750 มันน้ำเหนือมันมาเยอะนะน้ำท่าเนี่ยมาผ่านนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็ระหว่างทางแต่อุทัยธานีมาเติมแล้วพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือชัยนาทมาเติมเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้การปล่อยน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานก็เคยบอกเหมือนกันบอกว่าก็มีโอกาสนะถ้าน้ำมันเยอะอาจจะปล่อยเพิ่มเกินเป็น 1,800 นะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าช่วงนี้นะจะต้องยอมรับนะว่ามันก็ส่งผลกระทบนะกับพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะทั้งที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บางปะอินที่เสนาที่บางบาทนะส่วนชัยนาทเนี่ยบริเวณที่อำเภอสัพพยานะอำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีอำเภออินบุรีของสิงห์บุรีนะอ่างทองก็ที่ไชโยแล้วก็ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะจริงๆก็จะมีป่าโมกที่ใจชานะอันนี้ก่อนหน้านี้นะที่เจอน้ำไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาระบายน้ำเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะก็คงต้องติดตามสถานการณ์ก่อนนะคนกรุงเทพนี่ไม่ใช่อะไรส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่มาจากน้ำฝนสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบนพื้นถนนในตอกในซอยในหลายพื้นที่นะเห็นว่าหนักๆเนี่ยแถวมีนบุรีแถวราชบังนะครับอันนี้คุยกันก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงคือจะไปตามเรื่องเศรษฐกิจจะไปตามเรื่องการเมืองเนี่ยมัน ช่วงนี้ไม่ได้เพราะโฟกัสมันอยู่ที่เรื่องของน้ำนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงที่สองของวันนี้ผมทางทีมงานนี่นัดกับทางรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะในฐานะโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีนะนอกเหนือจากน้ำนะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝนที่ตกลงมาแล้วจริงที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดินโคลนถล่มเวลาที่เราได้ยินฝนตกอ่ะใช่ไหมฮะตกเยอะๆน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระวังนะแล้วก็ดินโคลนถล่มที่ลาดเชิงเขาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับทางโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีหน่อยมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงสำหรับเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็จะทำให้พื้นที่นะรวมไปถึงถนนทางภาคเนี่ยนะได้รับผลกระทบบ้างนะเดี๋ยวได้คุยกันในช่วงที่สองนะครับส่วนช่วงแรกนะวันนี้เดี๋ยวจะคุยกับทางด้านของดร.อมรเทพจาวรานะครับจะคุยเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะภาพรวมซะหน่อยว่าจับตา4จุดเสี่ยงเขาบอกว่าจับตา4จุดเสี่ยงเลยนะหลังจากที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มในปีนี้จะขึ้นอีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นก็ต้องไปดูนะว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงถ้าส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะเดี๋ยวช่วงแรกเราได้คุยกันนะไปดูตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆนะทองครับรับซื้ออยู่ที่ 67,650 บาทนะขายออกที่ 67,850 บาทต่อ1บาททองคำอันนี้สำหรับทองคำแท่งส่วนรูปพรรณครับขายออกที่ 68,650 บาทบวกขึ้นมา350บาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้เอาครั้งล่าสุดเลยนะที่เวลา 10:01 นาทีนะครับส่วนตลาดหุ้นนะเป็นยังไงบ้างต้องดูกันไปพร้อมๆกันนะครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้หลุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลุด 1,600 ไปนิดหน่อยนะแต่นี่กลับขึ้นมาแล้วหรือว่าอยู่ประมาณ 1,600 นะไม่หลุดฮะไม่หลุดนะตอนปิดตลาดทรงตัวขึ้นมาได้ 1,600 ประมาณ 1,602.3 จุดนะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 8.79 จุดตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,611.37 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย12,933 ล้านบาทปตท.อันดับ1นะครับบวกมา25สตางค์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่43.50 บาทสตางค์นะเดลต้าบวกมา7บาทนะขึ้นมาอยู่ที่262บาทครับที่ลงไป25สตางค์นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่60บาท25สตางค์นะครับน้ำมันในตลาดโลกดูสักนิดนึงนะเพราะว่าบ้านเรานี่ก็มีความเป็นห่วงนะเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับรีเซล75สตางค์ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยบ้านเราขายปีกเลยนะดีเซลนี่จะ41บาท44สตางค์42บาทอ่ะ 41.50 แล้วกันนะเดี๋ยวคุณจะว่าผมโอ้โหคุณณัฐพงษ์นี่แหมมองโลกในแง่ร้ายจังเลยเพราะเวลาไปเติมต่างจังหวัดผมเอาน้ำมันต่างจังหวัดเนี่ยคือน้ำมันในกรุงเทพเนี่ยเติมถูกกว่าต่างจังหวัดอันนี้ผมบอกเลยนะต่างจังหวัดก็มีค่าขนส่งอะไรก็ไม่รู้นะเขาจะบวกขึ้นมาจะ5สตางค์7สตางค์10สตางค์นะตรงไหนที่ไกลเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น20สตางค์นะ30สตางค์นะก็เติมแพงกว่าคนกรุงเทพนะครับใช่ไหมเพราะราคาที่ประกาศเนี่ยคือเป็นราคาหน้าสถานีบริการกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังไม่ได้บวกค่าขนส่งอะไรเพิ่มเติมนะจริงๆก็มีหลายคนก็พูดเหมือนกันก็บ่นเหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วประกาศอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะมันไม่ใช่บอกว่ามีค่าขนส่งด้วยเพราะว่าคุณได้ทั้งค่าการตลาดคุณได้ทั้งอะไรล่ะในค่าการกันอะไรต่างๆนานาใช่ไหมเขาก็บ่นมานะทีพี่น้องชาวต่างจังหวัดเขาบ่นมานะเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะดูสักนิดหนึ่งก็ได้หรือทางปั๊มน้ำมันเองผู้ค้าเองนะอาจจะโอ้ถ้าใครทำได้นะนี่ผมบอกเลยว่าปั๊มไหนทำได้นะเป็นราคาเดียวกรุงเทพนะสำหรับต่างจังหวัดนะอันนี้โอ้โหจะได้โลยัลตี้มาจะมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์แล้วก็ติดต่อในการเติมปั๊มน้ำมันปั๊มนั้นมากคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นก็ได้ได้ไหมครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะน้ำมันครับเบนซ์เคลมเหลือตอนนี้105เหรียญนะฮะแล้วก็ที่เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตอยู่ที่ประมาณ92เหรียญ79เซนต์80เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะ เมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.เขารับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะครับในระดับดีเด่นนะในกลุ่มของหน่วยงานระดับกรมหรือว่าหน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนนะฮะประจำปีงบประมาณ2569จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการมอบรางวัล CCEO Award เนี่ยได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่16กรกฎาคม2567นะครับเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับปีงบประมาณ2569นะครับมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับเลือกเนี่ยรวม152หน่วยงานนะฮะแบ่งเป็นระดับดีเด่นนะ Outstanding Award 35หน่วยงานระดับดีนะBest Award อันนี้45หน่วยงานแล้วก็ระดับพื้นฐานเป็นเบสิกเลย63หน่วยงานนะครับซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพิจารณาจากแนวทางในการดำเนินการเรื่องของการร้องทุกข์ของผู้นำการขับเคลื่อนนะความสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลนะครับการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะการเชื่อมโยงแล้วก็เข้าใช้ในระบบฐานข้อมูลนะการรายงานผลรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องของการร้องทุกข์จนได้ข้อยุตินะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th นะครับโดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบหรือ X นกกระซิบเนี่ยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับหรือว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง3เดือนนะฮะอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่เป็นแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าทั้งที่มียอดขายแล้วก็การรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนโดยใช้ข้อมูลนะสรุปการค้าการขายเนี่ยของ AI นกกระซิบจากแอปสูงเงินนะมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะร่วมกับเกณฑ์ของธนาคารนะครับใครที่สนใจนะก็สมัครสินเชื่อได้นะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปร้านค้าออมสินมหาเฮงแล้วก็แอป MyMo เนี่ยอันนี้สามารถติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสมัครใช้บริการก่อนลงทะเบียนสินเชื่อนะเพื่อจะขอสินเชื่อนะครับโดยธนาคารนะเขาจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนวันนี้นะของรางวัลที่อยากแจกกันก็คือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะ1รางวัลนะครับตามในเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับธนาคารออมสินนะมอบความพิเศษลูกค้าสินเชื่อบ้านออมสินผ่อนบ้านดีออมสินให้กู้เพิ่มนะกับสินเชื่อบ้านเติมตังค์นะหรือว่า GSB Plus อันนี้เขาให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะผมใบให้ก็ได้นะ10ล้านบาทไปต่อกันใน Facebook Live นะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณประภัยพรนะจากสมุทรปราการนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกผมเกริ่นไปแล้วนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องเป็ดที่ส่งสัญญาณนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้อาจจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดเสี่ยงอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับเด็กคือกับดร.อมรเทพ ตะวันลานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับคุณอมรเทพครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับผมโอ้เห็นหลังจากที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้แก๊ประหว่างดอกเบี้ยบ้านเรากับเขานี่มันห่างขึ้นนะหลายคนก็มีความกังวลว่าโอ้ยถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงเรื่องนึงก็คือว่ามันอาจจะมีเม็ดเงินไหลออกหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ผลตอบแทนน่ะดอกเบี้ยมันสูงกว่าเนี่ยมันก็จะไหลไปตรงนั้นอันนี้เป็นจริงเป็นเท็จประการใดครับ
1: อ๋อครับก็เป็นที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงนะครับแล้วตัวเฟดเองเขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างจะชัดนะครับและที่ภาษานักลงทุนก็เรียกว่าฮอกเกจก็คือสายเหี่ยวครับเดี๋ยวก็คือว่าห่วงเรื่องเงินเฟ้อเหลือเกินเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะสูงเกินไปแล้วจะทำให้สถานการณ์มันดูแย่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยและส่งสัญญาณขึ้นต่อนะครับทีนี้ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐกับไทยที่กว้างขึ้นแล้วไม่ใช่จบแค่นี้สิครับมันจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดทุนเคลื่อนย้ายหรือคนตกใจวิ่งไปถือดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้จะเห็นว่าเงินบาทเองก็กลับมาอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐวิ่งมาทะลุ33จะไป 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนะครับคนนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่ตลาดกังวลกันนะครับ
0: โอ้ถ้าเราดูเนี่ยเห็นดร.อมรเทพเนี่ยนะบอกถึงเรื่องของมุมมองเชิงลบ หลังจากนี้ต้องระวังเพราะว่ารอบล่าสุดนี้ขึ้นมา 0.25% ใช่ไหมของเฟดแล้วก็ปีนี้ก็ยังคาดการณ์ว่าอาจจะขึ้นอีก1ครั้งเนี่ยถ้าดูภาพรวมอย่างเงี้ยเอ๊ะ

0: เชิงมุมมองเชิงลบบอก4ข้อที่ต้องระวังมันมีถ้าเราจะแยกเรื่องไหนมันมีเรื่องไหนเป็นประเด็นยังไงคร
1: ับ ครับเรามาคุยเรื่องเฟดกันก่อนนะครับที่บอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดขึ้นไปแล้ว1ครั้งนะครับจริงๆตอนแรกเราเองก็ก้ำกึ่งเราคิดว่าเฟดจะขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นจริงๆนะครับเราก็คิดว่าเขาเป็นการขู่ตลาดซะมากกว่าแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่บอกออกมาเนี่ยเราก็ห่วงกันแต่ว่าเงินเฟ้อก็เข้าใจกันว่ามาจากราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังอยู่ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายก็คือดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายของเขานะครับเป้าหมายเงินเฟ้อของเขาอยู่ที่ 2% ตัวเลขเงินเฟ้อที่สหรัฐเขาใช้นะครับเป็นแบบกว้างแบบกว้างก็คือว่าใช้ดูราคาสินค้าหลากหลายเลยมันอยู่ที่ราวสัก 3.7เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่2แล้วยังอยู่ 3% จะเฉียด 4% ดีบางเดือนก็วิ่งไป4แล้วไม่เคยเข้าเป้าหมายเลยในช่วงตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาคนก็ไม่ไว้ใจแล้วนะครับเฟดเองก็เขาก็พยายามพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขึ้นดอกเบี้ยไปล่าสุดเพื่อหวังว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเป้าหมายตอนนี้ตลาดคิดยังไงตลาดบอกไม่ได้จบแค่นี้นะครับไม่ได้จบที่ตัวเลขเงินดอกเบี้ยของเฟดที่ 4% คนบอกว่าเดี๋ยวจะเหลือการประชุมเดือนตุลาแล้วก็ธันวาอีก2ครั้งนะครับตอนแรกคนก็บอกว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวรอผลก่อนแล้วเดี๋ยวธันวาขึ้นตอนนี้รู้ไหมครับว่าตลาดคิดว่าไงตลาดบอกว่าจะขึ้นทั้งเดือนจะขึ้นทั้งเดือนตุลานะครับเป็น 4.25% แล้วเดี๋ยวประชุมเดือนธันวาจะขึ้นเป็น 4.5% ไม่จบนะครับปีหน้าจะขึ้นไปอีกนะครับอีก2ครั้งปีนี้สรุปก็คือรอบของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ยจะไปจบที่ 5%ฟังแล้วตกใจนะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ที่ 4% อยู่เลยนะครับแล้วจะขึ้นปีนี้จบที่ 4.5 ปีหน้าไปจบที่ 5นี่คือตลาดที่คิดเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพครับว่าการส่งสัญญาณของเฟดเนี่ยมันทำให้ตลาดคิดไปอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นตลาดก็รีแอคคือผันผวนค่อนข้างจะแรงนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดแบบนั้นนะครับผมแค่บอกว่าตลาดคิดว่าอย่างไรแต่แน่นอนคิดแบบนี้การปรับราคาสินค้าก็อาจจะทำได้ยากขึ้นสุดท้ายเงินเฟ้อก็ค่อยๆปรับตัวลดลงได้แต่ก็คงไม่ได้เร็วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้โอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐหรือ Fed Funds Rate อยู่ที่สัก 4.5% ก็เป็นไปได้นี่คือข้อแรกที่เตือนคือเรื่องของ Fed นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องบอนด์ยิลด์นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเมื่อสักครู่เราพูดถึง Fed Funds Rate คือดอกเบี้ยนโยบายเป็นดอกเบี้ยตัวสั้นนะครับดอกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ย10ปี30ปีของสหรัฐนะครับอันนี้มันจะถอนต้นทุนธุรกิจเวลาใครจะกู้ออกหุ้นกู้นะครับหรือว่าลงทุนเนี่ยเขาจะไปอิงกับตัวนี้ซึ่งวันนี้ดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็คือเหมือนจะถอนต้นทุนการกู้ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลสหรัฐวันนี้เป็นยังไงกู้ไม่หยุดใช่ไหมครับคุณทรัมป์จะดีไม่ดีจะแจกเงินอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็เป็นโจทย์นึงที่คนไม่ค่อยไว้ใจนะครับเรื่องของหนี้สหรัฐจีนก็มีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อเนื่องนะนี่ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีเนี่ยวิ่งจากสัก 4.7% ล่าสุดทะลุ 5% ไป 5.1% แล้วคิดดูนะครับสหรัฐจะกู้10ปีต้องให้ดอกเบี้ยตั้ง 5% กว่า30ปีนี่วิ่งขึ้นไป 5.4 นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนการกู้ของรัฐบาลจะสูงขึ้นเอกชนก็ต้องรับต้นทุนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเห็นภาพของความเสี่ยงครับแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐที่ต้นทุนขึ้นเขาก็ลากรัฐบาลทั่วโลกนะครับที่ให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยต้องให้สูงขึ้นตามอันนั้นก็จะเป็นโจทย์นึงครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้น2เรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องเฟดดอกเบี้ยตัวสั้นเรื่องที่2อัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งเป็นดอกเบี้ยตัวยาวซึ่งอันนี้มันสะท้อนอยู่แล้วเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับ
0: ครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเข้าไปดูใน CNBC นะผมเห็นดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันขึ้นเป็น5.197นะ5.2
1: ครับแล้วปกติไปถามนักวิเคราะห์เขาบอกว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็ไปอิงกับตัวเลขสัก10ปี20ปีก่อนตอนนี้ไม่ต้องอิงแล้วล่ะครับเพราะมันวิ่งไปไกลเกินกว่าที่จะคิดแล้วมันไม่มีเพดานให้ไปจบแล้วครับมันไม่มีอะไรให้ไปชนแล้วก็เด้งลงมาต่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ตลาดกังวลแล้วก็จะลากไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนี่ยสกอตต์เบสเซนหรือว่ารัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยเพิ่งบอกเองบอกว่าเขาจะเข้ามาเพื่อจะมาแทรกแซงตลาดแทรกแซงก็คือว่าเดี๋ยวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยระยะยาวสูงเกินไปเนี่ยเขาจะไปกดให้มันลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดการเทขายหรือกระทบกับญี่ปุ่นกันอีกจำได้เดี๋ยวไปโยงกับญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นมาเทขายเขาบอกไม่ต้องเทขายเดี๋ยวเขาเข้ามาแทรกแซงเอาไม่อยู่นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าวิ่งจาก 5.0 มาวิ่ง 5.1 นี่5จะไป 5.2 กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองอาจจะเป็นอะไรที่ตลาดเองกังวลจริงๆครับ
0: อ๋อไอ้สองตัวเนี้ยในทั้งดอกเบี้ย

0: ระยะสั้นเฟดฟันเรทนะแล้วก็ไอ้ดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลยูหรือบอนด์ยู10ปีเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรของเราถ้าผมจะดูใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเรา 1.0 บอนด์ยู10ปีถ้าเทียบกับพันธบัตรออมพัสอะไรเนี่ยมันถ้าจำไม่ผิดมัน 2.8 ใช่ไหม
1: ครับที่ให้ออมทรัพย์ที่ให้ 2.8 แต่ว่าพันธบัตร10ปีของประเทศไทยยังอยู่2ต้นๆอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่นะครับทีนี้กลับมาว่าเอ๊ะแล้วเกิดอะไรในต่างประเทศข้อ1ข้อ2ที่เราคุยกันทั้งเรื่องเฟดทั้งเรื่องบอนด์ยิลด์บ้านเรานะครับมีอะไรที่ต้องติดตามข้อ3ที่ผมบอกก็คือเรื่องของเงินบาทวันนี้เราเกริ่นกันบอกว่าเงินบาทจะไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับ33จุดเท่าไหร่ละ 33.4.5 จะวิ่งไปได้แค่ไหนผมบอกตามเนี่ยครับว่าถ้ามีความไม่แน่นอนในตลาดโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่วิ่งขึ้นไป1กระทะลุ100เหรียญต่อแบร์เรลอีกแล้วนะครับสงครามในตะวันออกกลางยังไม่จบเงินเฟ้อสหรัฐยังมีแล้วเงินเฟ้อสหรัฐไม่ใช่มาจากดีมานด์ก็คือไม่ได้มาจากเรื่องของอุปสงค์ที่เช่นค่าเช่าบ้านค่าซื้อของทั่วไปนะครับมันมีในจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งซัพพลายขอโทษไม่ใช่แค่ฝั่งซัพพลายก็คือเรื่องของราคาน้ำมันมันเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับเรื่องของตัวอื่นๆด้วยที่คนยังคิดแล้วเวชโกรหรือการเติบโตของค่าจ้างก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับที่อาจจะเห็นว่าเงินยังไหลออกไม่หยุดนะครับก็เลยมองว่าโอกาสบาทที่จะไปแตะสัก 33.5 หรืออาจจะไหลไป34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกว่าปลายปีจะเกิดนะครับผมแค่บอกว่าโอกาสการที่เคลื่อนไหวจะเป็นไปได้แต่แน่นอนเวลาอะไรไปได้เร็วมันจะพลิกกลับมาได้เร็วนะครับอย่างเช่นเราเห็นตอนที่ดอกเบี้ยสหรัฐพุ่งสูงกว่าบ้านเราเราไม่ต้องไปวิ่งตามสหรัฐเพียงแต่ว่าจะเกิดทุนเคลื่อนย้ายนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวนะครับแต่สุดท้ายเราจะมีเรื่องของการส่งออกนะครับเรามีรายได้การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะตอบว่าบาทเองจะต้องไหลไปที่ทางเดียวหรือเปล่าคงจะไม่ใช่จะเห็นนะครับว่าบาทเองก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบอยู่ยังไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นแต่สำหรับผู้ส่งออกผู้นำเข้าฟังแบบนี้ก็ตกใจเพราะว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินในทิศทางอะไรทิศทางหนึ่งที่เร็วเกินไปเนี่ยเขาปรับตัวได้ยากเพราะงั้นก็ต้องเตือนให้ระวังเรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงินให้ดีนะครับ
0: แล้วเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราจะไหวไหมเพราะว่าถ้ามันจริงๆมันไม่ใช่แค่เฟดนะเพราะเท่าที่ผมดูมีทั้ง ECB ดอกเบี้ยญี่ปุ่นยังขึ้นเลยอ่ะ BOJ ก็ขึ้นเหรอขึ้นหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่4ที่อยากจะมาฝากครับก็คือเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันมาทั่วโลกเรื่องเงินบาทกลับมาต้นทุนทางการเงินคือแบงก์ชาติเอาอยู่หรือเปล่าจะยันอยู่ที่ 1% แบบนี้ได้ตลอดหรือเปล่าเรากลับมาดูที่เฟดเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้มีแต่จะปรับการคาดการขึ้นนะครับเดิมเรามองว่าจะโตสัก 2.1 ตอนนี้เรามองสัก 2.3% สหรัฐรอบนี้มีการลงทุนมหาศาลนะครับการเติบโตของการบริโภคก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐเขาพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้สะดุดนะครับญี่ปุ่นนะครับแน่นอนค่าเงินเขาอ่อนค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เศรษฐกิจเขาก็ยังพอโตไปได้นะครับยังไม่ได้ถึงขั้นแย่เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเขาถึงขึ้นแบบระมัดระวังนะครับเขาอาจจะเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฝั่งสหรัฐแต่ BOJ ก็ขึ้นมา 1.25 แล้วก็ยังส่งสัญญาณต่อนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเงินเยนยังไหลไม่หยุด ECB ในฝั่งของสหภาพยุโรปเองนะครับเศรษฐกิจของเขาก็ยังเติบโตได้นะครับจริงๆแล้วเขาก็เลยเห็นภาพของเงินเฟ้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ยังส่งสัญญาณอันนี้คือที่ขึ้นไปแล้วมีความเสี่ยงก็อย่างเช่นอังกฤษนะครับหรือแม้แต่ใกล้บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเองผมเชื่อว่าอินโดนีเซียขึ้นไปเยอะแล้วแต่เรื่องของค่าเงินที่อ่อนนะครับแต่เศรษฐกิจเขาก็โตได้ 5% กว่านะครับหลายประเทศเองก็ขยับกันไปแล้วกลับมาบ้านเราตอบตามตรงเลยนะครับเราไม่พร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในภูมิภาคปีนี้จะโตได้ถึง 2% ได้สักแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามไม่ใช่แค่ปีนี้ปีหน้ามีความเสี่ยงที่จะโตได้ประมาณสักเท่านี้แหละครับประมาณสัก 2% ยังต่ำกว่าศักยภาพของเราที่โตได้ประมาณสัก 2.5 ถึง 3เพราะฉะนั้นตอบคำถามว่ายังไงเราก็คงจะอั้นให้นานที่สุดแหละครับไม่อยากที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะมันไปกระทบกับกำลังซื้อระดับกลางระดับล่างระดับ SME นะครับเสถียรภาพของเราก็จะโดนผลกระทบแต่สุดท้ายคำถามก็คือถ้าต่างชาติก็ขึ้นไม่หยุดเฟดจะขึ้นอีก2ครั้งปีนี้อีก2ครั้งปีหน้าส่วนต่างดอกเบี้ยมีมากขึ้นเงินไหลออกมากขึ้นเสถียรภาพจะโดนท้าทายนะครับในจุดนี้แบงก์ชาติจะอั้นอยู่ได้สักแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆเลยครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเป็นสถานการณ์ภาพแบบนี้ต้องเตือนครับว่าโอกาสการที่ไทยจะขยับดอกเบี้ยขึ้นอย่างเร็วที่เราคิดนะครับอั้นได้มากที่สุดเนี่ยต้นปีหน้ามีโอกาสได้เห็นการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับ
0: แต่มันก็มีหลายคนนะที่เขาบอกว่าโอ้ยจริงๆอะไรล่ะเรื่องดอกเบี้ยนี่ก็เรื่องเงินออกนี่ก็ไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ได้กังวลมากเท่าที่ผมฟังเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยแต่ชนีราคาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นผลตอบแทนมันดีช่วงที่ผ่านมามีเงินไหลออก500,000 ล้านปีนี้เข้ามาแล้วตั้ง50,000 ล้านมันยังสามารถที่จะเข้า

0: มาได้อีกประมาณ400,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องเงินไหลออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจริงเท็จยังไงคร
1: ับ ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินไหลออกใช่ครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับอาจจะเห็นว่าออกไป500,000กลับขึ้นมา50,000ก็แล้วแต่ว่าจะกลับมาทั้งหมดเนี่ยกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องบอนด์ยิลด์ที่ขยับสูงคนก็ยังไม่ค่อยกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่นะครับอาจจะระยะสั้นยังกังวลกันอยู่เรื่องที่สองเราไม่ได้บอกว่าเราแข่งกับตัวเราเองเราต้องดูประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับวันนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นมาเลสตลาดหุ้นในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือหลายประเทศเองโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียเองวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นตลาดหุ้นเขาที่คึกคักสักเท่าไหร่นะครับเราเองอาจจะรู้สึกว่าเงินไหลเข้ามาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเทิร์นอาราวเขาพลิกกลับขึ้นมาได้เสถียรภาพก็กลับมาเราก็ต้องไปแข่งกับเขาใหม่เพราะฉะนั้นความน่าสนใจในตัวหุ้นนะครับในตลาดทุนเองเขาต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งเราเองอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นเหมือนกับที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องดูเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราเองด้วยสร้างธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่เอื้อต่างชาติผมเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเทิร์นอาราวให้ต่างชาติเข้ามาได้ผมไม่ได้เถียงครับเพียงแต่ว่าต้องจับตาความผันผวนระหว่างทางด้วยแต่ว่ากลับมาตรงเรื่องของเรื่องของทุนเคลื่อนย้ายอาจจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าประเทศชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเสถียรภาพและปัจจัยอื่นๆนะครับ
0: เอ้ยดร.อมรเทพวันนี้ผมถามเพิ่มเติมนะว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยเอาละเรารู้แล้วว่ารอบเนี้ยไอ้เงินเฟ้อที่มันขึ้นเนี่ยมันมาจากฝั่งซัพพลายเนี่ยนะแต่มันมาจากเรื่องของน้ำมันแหละแล้วมันจะไปทำให้ต้นทุนของมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะราคาสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไปหยุดตรงไหน
1: อ๋อไปหยุดตรงไหนไม่ถึงฝั่งสหรัฐใช่ไหมครับหรือว่าทั่วโลก
0: ฝั่งสหรัฐเนี่ยจะไปหยุดตรงไหนจะไปหยุดที่มันเหลือ 2% หรออัตราเงินเฟ้อหรือยังไง
1: มันมีอยู่2ทางนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราเห็นภาพในอดีตเวลาอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงนะครับธนาคารกลางต้องเข้ามาสกัดก็คือการขึ้นดอกเบี้ยแล้วต้องขึ้นแบบชัดเจนครับเหมือนกับรอบที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดปี2022-2023การขึ้นดอกเบี้ยต้องขึ้นให้เต็มที่จนตลาดเองมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวย่อลงทำไมต้องแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายคนเวลาเขาเห็นราคาสินค้าสูงขึ้นเขาก็ต้องตั้งคิดแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาต้องขยับราคาขึ้นหรือว่าลูกจ้างก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอค่าจ้างขึ้นเพราะให้ชดเชยเงินเฟ้อมันก็จะกลับไปอยู่ที่การคาดการเงินเฟ้อในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับตัวนี้ให้ลงให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เห็นภาพของการขึ้นดอกเบี้ยว่าต้องปรับมาขึ้นแบบให้ชัดเจนเพื่อให้คนมั่นใจเรื่องที่สองครับตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงได้ก็คือตามที่เขาบอกกันว่าวิธีในการสู้อินฟลักชันก็มาด้วยรีเซชันอันนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับก็คือจะสู้เงินเฟ้อก็ต้องมาทำให้เศรษฐกิจมันพังอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งซัพพลายแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งดีมานด์เนี่ยยังแข็งแรงอยู่มันก็รับการขึ้นดอกเบี้ยรับเงินเฟ้อได้แต่ถ้าดีมานด์มันแย่ไปเลยล่ะนะครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้ไปไม่ไหวนะครับการขึ้นดอกเบี้ยมันทำให้คนไม่กล้าใช้จ่ายทุกคนหยุดลงทุนนะครับสุดท้ายเองมันก็ดึงทำให้เงินเฟ้อลงได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักได้ในระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ธนาคารกลางเขาต้องระวังครับไม่ฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เศรษฐกิจแย่ได้นะครับ
0: ผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.อมรเทพครับที่มาช่วยเล่าให้ฟังนะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นใครที่เกี่ยวข้องก็จะได้ระมัดระวังด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับดร.อมรเทพตะวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะสำนักของผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับก็คุยกับเรานะโอ้คุยสนุกนะครับมีประเด็นหลากหลายนะก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยยังเฟดก็ยังส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้อาจจะอีก2รอบนะถ้าฟังแบบนี้ปีนี้อาจจะยังอีก2รอบนะก่อนหน้านี้ที่ผมอ่านเจอเนี่ยนะแล้วก็รวบรวมมาได้ก็ส่วนใหญ่เขาก็มองว่า2ครั้งสำหรับปีนี้นะแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งผมยังไม่ว่าตุลาหรือไม่ก็ธันวาเนี่ยจะขึ้นอีกครั้งเดียวแต่ว่าก็แนวโน้มก็สามารถที่จะขึ้นได้ทั้ง2รอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้าจะมาดูเรื่องของพื้นที่เฝ้าระวังรวบดินโคลนถล่มหน่อยนะครับตอนนี้พักสู้ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งได้ออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองครับได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีนะสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทส่วนที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปในนี้รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดเพียงแค่1บาทนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะออมเงินออมง่ายนะใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.psb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนการทางพิเศษของประเทศไทยครับก็จะดำเนินงานในการปรับปรุงกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะบริเวณกมที่16+600นะทิศทางท่าเรือบางนานะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณกม16+500ถึง16+900ทิศทางท่าเรือบางนานะครับบริเวณช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางนะช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย3โมงตั้งแต่บัดนี้นะไปจนถึงวันที่25มกราคม2570นะครับแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาจะดำเนินการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเพื่อทดสอบความสามารถของศูนย์ควบคุมกลางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตินะครับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะโดยไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนนะครับแม้ระบบหลักและหรือศูนย์กลางเกิดเหตุขัดข้องบนทางพิเศษเฉลิมมหานครแล้วก็ทางพิเศษฉลองยักษ์ประจำปี2569นะครับเขาดำเนินการดังนี้นะครับสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะตั้งแต่วันที่26กันยายนนะครับเวลา4ทุ่มจนถึง27กันยายนนะเวลา4นะครับซึ่งจะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะในวันที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะ 0.00 นจนถึง 03.00 นนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เวลา 22.00 นถึง4ตุลาคม2569นะเวลา 04.00 นหรือ 04:00 นะครับซึ่งก็จะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษฉลองรัฐนะในวันที่4ตุลาคม2569ช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตี3นะครับ ส่วนการออมเงินนะออมทั้งทีนะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอก

0: ว่าอุทกภัยก็คือภัยที่มาจากน้ำนะครับณขณะนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นภัยที่มาจากน้ำนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่มีองค์ประกอบอะไรที่จะทำให้มันส่งผลกระทบถึงขั้นกับการเกิดมหาอุทกภัยนะครับตอนนี้ที่เราดูข้อมูลอยู่ไม่พบครับไม่พบว่ามัน
1: ไม่พบไปนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะท่วมเป็นบางจุดบางที
0: ่ครับครับ
1: ท่านหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วครับน้ำท่วมกับอุทกภัยเนี่ยคือเป็นภาวะปกตินะครับคราวนี้จะเรียนอาจารย์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าหลังจากอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกถึงหนักมากชุดนี้ผ่านไปก็คือหลังวันที่27นะครับ28 29ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ตุลาเนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับฝนลดลงกทมภาคกลางฝนจะลดลงแต่ว่ายังมีฝนในภาคกลางก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับแถวจังหวัดกาญจนบุรีทางตอนที่ฝนลดนะครับแล้วก็ในกทมฝนก็จะลดลงนะครับแต่ว่าวันที่6ถึงวันที่9นะครับอาจารย์จะได้เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นๆแล้วนะครับทางพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจัดเย็นก็จะมีฝนลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็เริ่มเปลี่ยนผ่านนะครับครับ
1: ได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องรบกวนคุยกับท่านโฆษกอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนผ่านนะคะ
0: ครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ
1: ขอบพระคุณท่านโฆษกที่กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยหวังว่าจะได้คุยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: รายการดิฉันนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑล24ชั่วโมงจากนี้ไปเตรียมตัวเตรียมใจดิฉันไม่รู้จะเตรียมอะไรแล้วนะคะก็อยากท่วมมาท่วมมาจริงๆนะดิฉันบอกกับตัวเองแบบนี้เลยท่วมมาท่วมมาท่วมมาอยากทำอะไรทำอยากเป็นอะไรก็เป็นเลยอะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดอยากท่วมมาท่วมเลยขนาดเจ้าหน้าที่เขายังห้ามไม่ได้ที่ห้ามอะไรอ่ะถูกไหมคะแต่ดิฉันก็มั่นใจนะว่าจะไม่หนักหนาสาหัสสากรรจ์อะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอาจจะท่วมเป็นจุดๆแต่คงไม่เหมือนกับเมื่อปี54ที่ผ่านมาจะไม่เหมือนแบบนั้นนะคะก็หวังว่าเราทุกคนจะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้แล้วก็อีก24ชั่วโมงข้างหน้าฝากทิ้งท้ายไว้กันแล้วกันนะคะดิฉันกลับมาคุยกันอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันฝนท้องฟ้าสวัสดีค่ะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบล ลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชนระประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องจากเรารั้วสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับ เกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาสวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมาย รัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอยากกดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่ฆ่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันธ์อุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัทยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย บิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6 และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้เจรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
20: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
20: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่า กดอย่าโอน
20: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
21: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
20: รู้ทันมิจฉาชีพ
21: ป้องกันเงินของคุณ
22: นี่เธอ
2: างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
24: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลม

0: อุลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอก

0: ชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตา สัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radio thailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันศุกร์ที่25กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะรวมถึงทีมนิวมีเดียที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่โบ๊ทวัยที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะฟิวเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับท่ามกลางบรรยากาศที่ฉากข้างหลังเนี่ยมันเหมือนภูกระดึงเลยนะฉากข้างหลังเหมือนภูกระดึงนะทีมงานทีมงานเอางี้ดีกว่าทีมงานเราเรียกเลยนะคุณแดนคุณแดนคุณฟิวคุณโบ๊ทเปลี่ยนฉากกันแล้วหน่อยค่ะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า
0: เราไปลำพูนนะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยเรายังอยู่ที่ภูกระดึงจังหวัดเลยแต่ว่าจองตั๋วไว้แล้วนะทีมงานจองตั๋วไว้แล้ว
0: เพราะว่าใช่มั้ยจองตั๋วแต่เมื่อวาน
1: จองตั๋วไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมารับเราอยู่ด้านหลังแล้วนะพอรับเราปุ๊บเราก็จะบินไปที่อะไรนะ
0: ลำพูน
1: ลำพูนน่ะเจ้า
0: เราจะไปลำพูนต่อนะวันน
1: ี้ลำพูนเจ้า
0: ภูกระดึงเราไปแล้ว
1: เราให้เวลาเราให้เวลาเพราะเราจะเล่าข่าวไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะน้ำมาแล้วนะคะหลายพื้นที่คือจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะ
1: ยันตอนนี้ถึงตอนนี้กรุงเทพมหานครฝนยังตกอยู่เลย
0: ใช่
1: แล้วก็บางพื้นที่นะคะก็น้ำแถวๆรังสิตก็ตามนนทบุรีก็ตามสมุทรปราการก็ตามนะคะใครอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทักทายผ่านทางเพจข่าวขออภัยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาหน่อยค่ะว่าสภาพน้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในหลายพื้นที่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยลุยน้ำมาครึ่งหน้าแข้งได้บางที่บอกว่าเท่าตาตุ่มเลยแต่ดิฉันเนี่ยลุยฝนมาบริเวณอุโมงค์ลอดแยกวัดพระศรีแถวๆบางเขนเนี่ยก็โอ้โหเกือบครึ่งล้อนะเมื่อเช้าเนี่ยตก
0: มีรถดับบ้าง
1: ประมาณไม่มีรถดับแต่ดิฉันแปลกใจเพราะว่าดิฉันขาเข้ากรุงเทพนะคะรถจะเยอะหน่
0: อ
1: ยแต่ขากลับกันสวนกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถแต่ปรากฏว่าดิฉันลงจากอุโมงค์พอขึ้นอุโมงค์มาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งอะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจอดแล้วเขาพยายามถอยหลังคงจะคิดว่าน่ะด้วยน้ำเนี่ยถ้ามองตาเปล่ามันดูลึกเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าแบบมันรถมันจะดับมันจะมีปัญหาแต่การที่ถอยหลังเนี่ยอันตรายมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์พอเวลารถลงมาเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่า
0: เป็นยังไง
1: บ้าง น่าจะปลอดภัยดีน่าจะเปลี่ยนใจว่าอาเดินหน้าต่อไปค่ะ
0: น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะหลายชั่วโมงแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดเดิมนะ
0: แต่ว่าเราจะ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่รอละเราจะพาไปลำพูนกันละ
1: ไปลำพูนค่ะ
0: ค่ะ พาไปจังหวัดลำพูนกันนะหากกำลังมองหาจุดชมวิวสวย
1: ๆคุณอู้เหนือได้กับเจ้า
0: ได้เจ้า
1: อู้เหนือสัก2ประโยคแล้ว2บรรทัดได้เจ้า
0: วันนี้พาไปที่จังหวัดลำพูนนะเจ้า
1: เจ้าม
0: ันอาจจะไม่ได้หวานเท่าสาวลำพูนนะ
1: สาวลำพูนลำพูน
0: สาวพะเยาไง
1: พะเยาจะ
0: สำเนียง
1: ไม
0: ่สั้นสั้น
1: ถ้าเชียงใหม่จะยาว
0: ยาวเนิบเนิบนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไปไหนมาเจ้า
1: อยู่บ้านอยู่ตรงไหนเนาะเขาลูกนู่นน่ะเจ้า
0: อยู่ทางป
1: ุ๊บอุ้ย ไปลำพูนน่ะเจ้า
0: ค่ะหากว่าใครกำลังมองหาจุดชมวิวสวยๆใกล้เมืองลำพูนนะคะที่ได้สัมผัสทั้งธรรมชาติได้ชมทัศนียภาพมุมสูงแล้วก็ไหว้พระขอพรก็เชิญชวนไปเช็คอินที่สกายวอล์กวัดดอยติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนนะคะจ
1: ุ
0: ดเด่นของที่นี่ก็คือสกายวอล์กที่ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ25เมตรค่ะพร้อมทางเดินกระจกที่เปิดมุมกว้างแบบ360องศาเลยนะคะสามารถชมทัศนียภาพของเมืองลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงแนวภูเขาสำคัญในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์นะดอยสุเทพดอยงุ้มดอยขม้อแล้วก็พระธาตุสี่คูบาโดยในวันที่ท้องฟ้าเปิดค่ะก็จะมองเห็นวิวที่กว้างไกลแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษนะคะนอกจากชมวิวแล้วค่ะภายในวัดดอยติยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้สักการะด้วยโดยเฉพาะครูบาเจ้าสี่ วิชัยองค์ใหญ่แล้วก็ปู่ฤาษีวาสุเทพค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะคะสกายวอล์กแห่งนี้ก็มีมุมให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งภาพบนทางเดินกระจกที่มองเห็นวิวเมืองเบื้องล่างนะคะแล้วก็ภาพแนวภูเขาที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้ายิ่งช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะบรรยากาศและแสงธรรมชาติเนี่ยจะยิ่งช่วยเติมเสน่ห์ให้ถ่ายภาพได้สวยงามมากขึ้นนะคะสกายวอล์กวัดดอยติจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับการมาเยือนลำพูนจะมาแบบครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือจะแวะเที่ยวระหว่างเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนก็สามารถสัมผัสทั้งวิวสวยๆแล้วก็เสน่ห์แห่งศรัทธาของเมืองล้านนาได้ในสถานที่เดียวค่ะแล้ววันนี้แล้วนะคะกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเขากำลังจะมีงานกันน
1: ะคะ
0: แสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยเนรมิตเมืองเก่าด้วยแสงสีเสียงและสื่อผสมทั่วเมืองลำพูน12จุดการแสดงค่ะ
1: ค่ะ
0: 12จุดที่ว่านะคะก็อย่างเช่นมีจุดคุ้มเจ้าจักคําขจรศักดิ์นะคะ อยู่ที่คุ้มหลวงลำพูนแล้วก็จะมีจุดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีค่ะมีจุดพระรอดสถาปัตย์จักสารนะคะจุดคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันแล้วก็จุดเจดีย์วัดศรีบุญเรืองค่ะจุดร้านกาแฟ Black to Basic นะคะแล้วก็มีสะพานท่าสิงมีจุดวัดสันป่ายางหลวงนะคะประตูท่านางวัดช้างรองโดยวันที่เขามีตั้งแต่วันนี้นะคะ25กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 24:00 น.นะคะเขามีบริการรถรางเทศบาลก็จะเป็นคันสีเหลือง
1: ๆ
0: รับส่งฟรีตลอดทั้งงานเลยต
1: ั้
0: งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึง 17:00
1: น.เนี่ยดิฉันก็เพิ่งลงเครื่องมากับคุณอ้อนะอากาศดีมากเลยลำพูนตอนนี้นะคะเห็นบรรยากาศด้านหลังเราหรือยังนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ลำพูนน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของงานไหมอันนี้จุดเนี้ย
0: ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสกายวอล์ก
1: อ๋อสกายวอล์กสกายวอล์กที่คุณอ้อบอกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสกายวอล์ก
0: สกายวอล์กวัดดอยติ
1: ก็คือที่บริเวณวัด
0: ใช่แล้วก็เขาจะทำเป็นพื้นกระจกแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์360องศาเลย
1: แล้วเห็นเมืองลำพูนด้วยนะ
0: เห็นเมืองลำพูน
1: เห็นเมืองลำพูนเห็นบรรยากาศโอ้จริงเหรอสายตานี่สายตาคนหรือสายตานกเนี่ยเห็นเชียงใหม่เลยนะ
0: เขาบอกว่าเห็นแนวเขาสำคัญในระยะไกล
1: ลำพูนกับเชียงใหม่มันติดกัน
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นวิวดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยงุ้มดอยคำม้อแล้วก็พระธาตุสี่ครูบา
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปที่เดียวเห็นหมดเลย
1: คุณกาญจนาบอกว่าข้าเจ้าก็เป็นคนจังหวัดลำพูนนะเจ้า
0: คุณกาญจนาคุณกาญจนาไปมาหรือยังเจ้า
1: เจ้าต้องไปแอลนะเจ้าคุณข้าวหอมนะคะก็บอกว่าอ่ะแล้วก็คุณนิดด้วยนะคะบอกสวัสดีทุกท่านนะเจ้าว่าวเหนือม่วนนะเจ้า
0: เห็นไหม
1: ภาษาเหนือเขาเรียกคำว่าม่วนใช่ไหม
0: ม่วน
1: ม่วนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ม่วนใจนี่คือสบายใจ
1: เอาสบายใจสบายใจคุณข้าวหอมบอกว่ายามบ่ายสวัสดียามบ่ายนะเจ้าลำปางฝนไม่ตกนะเจ้า
0: คุณประเกียรติบอกว่าอ้อนะเจียงไฮแม่นะเจ้า
1: ไม่ใช่เจียงไฮนะเจ้า
0: แม่นเจียงไฮ
1: แค่แวะไปกินข้าวเหนียวที่เจียงไฮเท่านั้นนะเจ้าแต่ว่าจริงๆอยู่จังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้า
0: อันนี้สำเนียงคุณเริ่มจะไปทางใต้แล้วนะ
1: ใช่เหรออีสานอีสานผสมเหนือเล็กน้อยนะคะเป็นลูกครึ่ง
0: คนหลายที
1: ่ใช่พอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วสามารถเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปใช้จ่ายที่นั่นได้เลยนะคะสแกนจ่ายรัฐออกให้60บาทเราออกเองอีก40บาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะครม.มีมติเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดิมและอนุมัติโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของพลังงานนะคะโดยที่จะรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั้นในปัจจุบันเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนคือเดือนนี้เดือนสุดท้าย
0: สิ้นเดือนนี
1: ้ใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะยังมีเวลาเพราะว่าเหลืออีก5วัน
0: ค่ะ
1: วันนี้25ก็เหลืออีก5วันนะคะซึ่งวันที่18กันยายนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว20 6ล้านกว่าคนแล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบอีกล้านกว่าคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ซื้อสินค้าผ่านร้านปกติค่ะแล้วก็มีใช้บริการส่งอาหารก็มีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 54% รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าจะอยู่ที่ 23% ค่ะสำหรับผลการใช้จ่ายนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมีการปรับลดกรอบวงเงินโครงการเดิมนะคะจาก 120,000 ล้านบาทเนี่ยมาเหลือ299ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็นำวงเงินที่เหลือเนี่ยมาจัดสรรเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินเนี่ยไม่เกิน 4,200 ล้านบาทนะคะซึ่งคาดการไว้ว่าจะสามารถไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยได้ประมาณ47ล้านคนค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าโครงการเพิ่มเติมที่เขาแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นการที่จะไปเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนนั่นแหละค่ะบ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน10หมื่นกว่าล้านบาทค่ะเพิ่มเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ย700บาทต่อคนในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ย300บาทใช่ไหมเพ
0: ิ่
1: ม700บาทก็เป็น 1,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 14,000 ล้านกว่าคนค่ะขออภัยค่ะ14ล้านกว่าคนทีนี้ในส่วนที่2นะคะไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมเนี่ยวงเงินไม่เกิน 32,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมค่ะไปจนถึง30พฤศจิกายน2เดือนนี้ซึ่งก็จะครอบคลุมสำหรับประชาชนไม่เกิน 32ล้านกว่าคนนะคะรัฐร่วมจ่าย60เหมือนที่เราทราบกันดีไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อโครงการต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์ก็ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วไม่ถูกระงับสิทธิ์จากโครงการของรัฐไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาซึ่งการที่จะใช้ได้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้อันนี้มาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนนะคะก็จะควบคู่กับการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆจะได้ช่วยรักษารายได้แล้วก็การจ้างงานจะได้ประคองเศรษฐกิจฐานรากก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยนี่แหละค่ะท
0: ่
1: ามกลางความผันผวนเรื่องของพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าได้ต่อไปอีกนิดนึง
1: ใช่ก็ดีนะ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยเนี่ยเรา 1,000 บาทเนี่ยโ
0: อ
1: ้เยอะนะคุณ
0: ค่ะ
1: เพราะเราซื้อข้าวสมมติว่า100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทเท่านั้นเองถ้าใช้ประหยัดก็ได้นะ
0: ค่ะก็ได้อีก
1: ได้เยอะอยู
0: ่ได้หลายวันอยู
1: ่ได้หลายวันนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะช่วงนี้หน้าฝนแต่ช่วงนี้ฝนตกน
1: ้
0: ำท่วมอีกในหลายพื้นที่นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะออกมาเตือนประชาชนช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนนะหรือว่าทำงานในพื้นที่ชื้นแฉะหรือทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมให้ระวังโรคฉี่หนูซ
1: ึ่
0: งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูนะคะโคกระบือสุกรแล้วก็สุนัขบางทีเราคิดว่าฉี่หนูนี่มาจากหนูอย่างเดียวแต
1: ่
0: ที่จริงอ่ะมาจากสัตว์เหล่านี้ด้วยเน
1: ี่
0: ยม
1: ี
0: ทั้งโคทั้งกระบือทั้งสุกรแล้วก็มีสุนัขนะคะเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำดินแล้วก็โคลนค่ะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แนะนำให้ดีเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็ย่ำโคลนหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันไม่เดินเท้าเปล่าแล้วก็ใครที่มีบาดแผลนะคะก็ให้ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำหรือดินควรรีบอาบน้ำและล้างเท้านะคะด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะหากภายใน 1-2 สัปดาห์หลังสัมผัสน้ำหรือดินมีไข้สูงปวดศีรษะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังนะคะควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงไม่ควรซื้อยามาทานเองค่ะพร้อมกับดูแลบ้านให้สะอาดเก็บอาหารและขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูค่ะหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีอาการแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหรือเปล่านะคะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ เป็นห่วงนะคะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่นิดน้ำเริ่มท่วมขังละ
1: ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่หมอแต่เราก็เป็นห่วงนะหมอสุขภาพด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะหรือว่าคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้คุณหมออามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปามเปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยขออภัยด้วยค่ะไปพบกับคุณหมอปามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ถ้าจัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอปามอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
0: คุณกบนี่เปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยนะ
1: เป็นคุณหมออามอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ไปฟังจากใครมา
2: ติดกันกับเป็นหมอปามก็เลยเป็นรวมกันจากอากับปาเป็นอาม
1: อ๋อใช่ๆ
0: คุณหมอช่วย
2: หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
0: คุณหมอช่วยที่สุด

0: แล้วนะ
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะช่วงนี้ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยมีฝนปราจีนบุรีเจอยังคะฝน
2: ปราจีนบุรีคือตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ตกตั้งแต่เมื่อวานยาวมาถึงวันนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเมฆฝนก็กำลังเหมือนจะก่อตัวมาแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะตกอีกรอบเพราะว่าตกทั้งวันเหมือนกันไม่แน่ใจที่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลตกไหมคะตอนนี้
1: ย
2: ัง
1: ไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นถึงตอนนี้
0: ฝนตกแช่เลยค่ะ
1: ฝนตกแบบก
2: ็
1: จะสลับแบบว่าตกแรงบ้างเบาบ้างยิ้มยิ้มรินรินบ้างแต่ว่าตกทั้งวันเหมือนกันค่ะ
2: ใช่ค่ะเช่นกันที่ปราจีนบุรีก็เช่นกันนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนก็คือขอให้ไม่ประสบอุทกภัยเนา
1: ะ
2: แล้วก็แบบโรคอุทกภัยโรคฉี่หนูต่างๆก็ขอให้ไม่ให้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอมีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างคะ
2: วันนี้ช่วงนี้ก็คือทั้งอากาศบางทีฝนทั้งหนาวเนาะแล้วก็บางทีแดดร้อนบ้างบางพื้นที่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราด้วยตีผลาค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตีผลา
0: ค
2: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวแนะนำเลยเนาะสำหรับตีผลาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดตำรับยาไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคำว่าตีผลาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะคิดว่าตีผลาเนี่ยคือชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าตีผลาคือตรีแปลว่าสามคือผลไม้สามอย่างหรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยคำว่าตรีอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือแปลว่าสามเนาะส่วนคำว่าผลาก็คือหมายถึงผลไม้คำว่าตรีผลาเมื่อรวมกันเนี่ยก็เลยจะหมายถึงว่าตำรับที่ประกอบด้วยผลไม้3ชนิดหรือว่า3อย่างก็คือได้แก่พวกสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามปอมนั่นเองนะคะซึ่งตำรับตรีผลาที่ประกอบด้วยสมุนไพร3ชนิดนี้เนี่ยเป็นตำรับที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่อายุรเวทอินเดียมานานเลยจนถึงแพทย์แผนไทยที่เป็นตำรับยาโบราณจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตีผลาที่มีสมุนไพร3อย่างก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เปรี้ยวซึ่งฤทธิ์เปรี้ยวเนี่ยก็จะมีวิตามินซีสูงหลักๆ ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นตำรับพื้นฐานในการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานแล้วก็ใช้แบบบรรเทาอาการไอเจ็บข้อขับเสมหะได้ดีมากๆเลยเหมือนกันสำหรับตรีผลาเนื่องจากมีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้ค่ะก็คือในตำรับตรีผลาเนาะตัวแรกก็คือสมอไทยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสรรพคุณกันดีกว่าสมอไทยนะคะได้รับการยกย่องเนี่ยถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรในทางอายุรเวทเลยนะคะเพราะว่าตัวสมอไทยเนี่ยค่อนข้างเด่นในเรื่องของการระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนสมอพิเภกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลธาตุแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีเหมือนกันสมอพิเภกเนี่ยก็คือมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสฝาดสมอพิเภกเนี่ยก็จะทำให้ตำรับเนี่ยอาจจะคล้อยไปทางฝาดเล็กน้อยแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอรวมถึงมะขามป้อมที่อยู่ในตำรับนี้อาจจะเคยได้ยินกันหลายๆส่วนแล้วก็หลายๆคนที่บ้านก็อาจจะมีต้นมะขามป้อมอยู่ที่บ้านนะคะสามารถนำมารับประทานสดก็ได้นะผลมะขามป้อมก็อาจจะมีรสเปรี้ยวๆฝาดๆเล็กน้อยแต่ถือว่ามะขามป้อมเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอทำให้ชุ่มคอได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงจากธรรมชาติมากๆด้วยแล้วก็ช่วยเสริมภูมิแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็นำมะขามป้อมเนี่ยไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหรือองค์ประกอบในเรื่องของการบำรุงดูแลผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแบบลดไขมันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนั่นเองนะคะซึ่งตีผลาเนี่ยประโยชน์ของเขามีหลายอย่างมากๆนอกจากเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยตีผลาถือว่ามีบทบาทสำคัญเหมือนกันสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการข ขับถ่ายอย่างเช่นรู้สึกว่าท้องผูกขับถ่ายยากหรือรู้สึกว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะหมายความว่ามีพวกเมือกมันสะสมในลำไส้เยอะๆหรือว่าของเสียสะสมเยอะๆคนที่มีอาการท้องผูกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางแพทย์แผนไทยเนี่ยของเสียที่เกาะตามผนังลำไส้จนขัดขวางกันเหมือนดูดซึมสารอาหารหรือเขาเรียกว่าเมือกมันอย่างเงี้ยค่ะจะถูกขับออกด้วยฤทธิ์ฝาดแล้วก็ฤทธิ์เปรี้ยวได้นะคะที่อยู่ในตีผลาที่เราสามารถทานได้เลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาก็ยังมีส่วนในเรื่องของกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้ช่วยขับเขาเรียกว่าอุจจาระตกค้างหรือว่าของเสียจากลำไส้แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างสมุนไพรที่เป็นตำรับตีผลาเนี่ยค่ะกับพวกสมุนไพรอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดมะขามแขกหรือเนื้อในฝักคูเนี่ยมันอาจจะทำให้ลำไส้ชินต่อยาเนาะลำไส้ชินต่อยาก็คือเหมือนทำให้ลำไส้เราขี้เกียจอะค่ะหมายความว่าถ้าเราไม่กินสมุนไพรหรือยาพวกสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันอื่นๆนะคะที่มันทำให้หน้าที่ขับถ่ายเนี่ยถ้าเราไม่กินก็อาจจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยขี้เกียจหรือว่าไม่กินก็ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ลำไส้เราชินต่อยาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตีผลาตัวเนี้ยค่ะจะไม่ได้ทำให้ลำไส้ชินต่อยาเหมือนเป็นการปรับสมดุลลำไส้ซะมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอาการมวนท้องด้วยสามารถทานได้เลยสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตีผลาเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการลดไขมันแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าตีผลาเนี่ยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพราะว่ามีสารในกลุ่มของเทนนินที่ช่วยปกป้องเซลล์ทำให้ผนังหลอดเลือดอะค่ะถูกที่จะถูกทำลายเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่ามีวิตามินซีที่สูงใช่ไหมคะของตีผลาเนี่ยก็ยังจะช่วยในเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวโดยที่มะขามป้อมเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากแล้วก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวของเราในการดักจับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเขาก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตีผลาหรือแม้กระทั่งชาชงมะขามป้อมเฉยๆก็ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษในร่างกายได้ผ่านการขับของเสียทางอุจจาระอะค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดใครที่ต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5 เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือสามารถล้างสารพิษหรือว่าลดการสะสมของของเสียพวกนี้ค่ะได้โดยการทานเป็นตีผลาเป็นน้ำก็ได้หรือว่าทานเป็นชาชงมะขามป้อมก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็จริงๆมะขามป้อมเนี่ยก็ยังปกป้องเซลล์ตับโดยสารต้านอนุมูลอิสระในตำรับตีผลาเนี่ยค่ะช่วยใหตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารพิษแล้วก็สารเคมีต่างๆได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังบำรุงแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆได้ด้วยโดยที่ไม่รบกวนสมดุลแร่ธาตุในร่างกายนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะการทำงานของตีผลาเนี่ยยังจะช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลดวงตาของเราได้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนอาจจะเคยได้ยินว่าตีผลาหนึ่งคือช่วยเสริมภูมิเนาะเพราะว่ามีวิตามินซีสูง2คือช่วยลดไขมันได้แล้วก็3จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้หลักๆคนอาจจะได้ยินแค่3ประเด็นหลักเท่านี้เนาะแต่ความจริงแล้วอะค่ะคนอาจจะรับรู้ในเรื่องของตีผลาช่วยดูแลแล้วก็ปกป้องดวงตาของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆโดยจริงๆแล้วนะคะมีหนึ่งในงานวิจัยที่มีวิทยาศาสตร์รองมีเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เขามีการศึกษากันพบว่าคือตีผลาเนี่ยมีส่วนช่วยในของการชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยนะซึ่งต้อกระจกเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มักจะเกิดจากสารอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปเร่งให้โปรตีนในเลนส์ตาของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือว่าขุ่นมัวตามอายุเนาะแต่ว่าตีผลาเนี่ยก็จะช่วยปกป้องเลนส์ตาโดยจะไปช่วยในเรื่องของการลดสารที่ทำให้เป็นตัวชี้วัดความเสื่อมของเซลล์ต้อกระจกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้ช่วยชะลอความขุ่นมัวของเลนตาช่วยทำให้ตาของเราเนี่ย มีน้ำในลูกตาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมาบริเวณตาได้ดีมากขึ้นในส่วนของผนังหลอดเลือดหรือการไหลเวียนเลือดนั่นเองแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องจอประสาทตาทำให้ดวงตาของเราเนี่ยปกป้องจากแสงพวก UV รวมถึงแสงสีฟ้าตลอดเวลาก็สามารถปกป้องได้โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนว่าเกราะกำบังคอยดักจับอนุมูลอิสระหรือว่าทำให้เซลล์ของเราเนี่ยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฟื้นฟูเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อตาโดยมีข้อมูลนะคะบอกว่าสารสำ

0: แบบแคปซูลก็ทานได้เลยใครที่อยากทานเพื่อปรับสมดุลร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปนะคะก็คือทานได้เลยครั้งละ 1-2 แคปซูลก่อนนอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากทานตรีผลาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกต่างๆนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ครั้งละ2แคปซูลได้เลยเป็นช่วงก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะทานแบบผงชงอะค่ะก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบทานเป็นยาเนาะเพราะว่าคือใครที่กินแบบแคปซูลก็คือแบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นเท็กเจอร์ของการกินยาหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วตีผลาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเสริมภูมิได้ดีมากๆแต่ว่าก็เข้าใจในคนที่อาจจะไม่ได้ชอบทานแบบแคปซูลชอบทานแบบน้ำน้ำมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อในช่วยในเรื่องของแบบว่าบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้ดีด้วยเนาะก็จะมีแบบพวกผงชงตีผลาค่ะก็คือสามารถใช้ชงได้เลยแล้วหนึ่งซองชงสามารถเทแล้วก็คนต้มกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนได้เลยนะคะปริมาณประมาณสัก1แก้วกาแฟประมาณ150ถึง200มิลลิลิตรได้เลยนะคะทานช่วงท้องว่างก่อนนอนหรือว่าก่อนอาหารเช้าได้เลยครั้งละ1ถึง2แก้วนะคะทานได้เลยเพื่อสุขภาพลำไส้แล้วก็ช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าพร้อมต่อสู้กับเซลล์ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะคือสามารถทานตรีผลาได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทยที่อยากให้หลายๆท่านได้ลองชิมหรือลองทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เหมาะในช่วงนี้ด้วยสำหรับใครที่เป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับในช่วงนี้มากๆเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทานต่อเนื่องได้นานไหมคะคุณหมอ
0: ตีผลาค่ะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสามารถทานต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องดูแล้วก็จำกัดปริมาณในการทานนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวตีผลาค่ะเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของเป็นยาระบายอ่อนๆเนาะก็อาจจะทำให้ท้องแบบบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะธาตุอ่อนหรือว่าท้องเสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะถ่ายท้องง่ายใช่ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็จำกัดปริมาณแคปซูลต่อเม็ดต่อมื้ออาจจะลองที่1แคปซูลก่อนก็ได้ค่ะเป็นเบื้องต้น1แคปซูลก่อนนอนลองดูว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราขับถ่ายดีขึ้นไหมเพราะว่าบางคนที่เคยมีมาปรึกษาค่ะบางคนเขาก็บอกว่าหลังจากที่ทานตีผลาแค่1แคปซูลเนี่ยเหมือนระบบขับถ่ายเขาก็ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ท้องผูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่บางคนก็กิน2แคปซูลก่อนนอนก็ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มมาเป็น2แคปซูลก่อนอาหารเช้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เป็นคนท่านหนักท่านเบาแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการถ่ายท้องเสียเนาะก็แก้โดยการเริ่มที่1แคปซูลก่อนนอนก่อนได้เลยสำหรับบรรเทาอาการท้องผูกค่ะ
2: ค่ะสรรพคุณของตรีผลานะคะที่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นตระกูลของผลไม้ไทยๆที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาเข้าตำรับแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะกินผลสดด้วยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันนี้นะคะโลกก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเรายังคงเรื่องของเขาเรียกว่าสรรพคุณความสำคัญของยาสมุนไพรไทยแบบนี้ก็สามารถนำมารับประทานได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องใช่แล้วค่ะ
1: แต่สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว 13:33 นาทีให้คุณหมอปาล์มได้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปาล์มกันค่ะ
2: ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ พระบรมราชินี

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: 13:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยังอยู่กับกบสุกัญญาพร้อมกับคุณอ้อดลยาวารีแล้วก็คุณหมอปาล์มนะคะคุณหมอปาล์มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะยังอยู่ในสายกับเราแล้วก็พร้อมที่จะตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพสำหรับใครที่อยากจะสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: นะคะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้ค่ะหลังไมค์ของเรานะคะสายยังว่างอยู่นะคะเรายังมีเวลาโทรตอนนี้ยังติดนะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาค่ะเบอร์02-276-9718ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ02-276-9718นะคะตอนนี้สายยังว่างนะคะรีบโทรเข้ามาเพราะว่าถ้าพอโทรเข้ามาแล้วบางทีเนี่ยจะไปออโชกันช่วงหลังนะคะเสียดายเพราะว่าเดี๋ยว
1: ไม่ทัน
0: นะคะมาแล้วค่ะคุณอ้อ
1: คุณ
0: ประเมศหรือเปล่า
1: คุณประเทืองจากจังหวัดยโสธร
0: คุ
1: ณประเท
0: ื
1: องศร
0: ี
1: ประสานของเราก็
0: ใจน่าจะไปอยู่ที่งานเกษียณแล้วนะวันนี้จะไปดู
1: คุณประเทืองศรีจากจังหวัดยโสธรนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สายหลุด
0: สายหลุด
1: หลุดไปแล้ว
0: สายหลุดนะคะ
1: คุณประจุศรี
0: เดี๋ยวทีมงาน ช่างเทคนิคช่วยดูทีมงานประสานเราด้วยนะวันนี้น่าจะอ่อนแออ่ะใครที่จะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณประเทืองศรีนะคะถ้าสายหลุดไปโทรเข้ามาใหม่นะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะ
0: คุณ
1: นัทหรือว่าคุณแนทนะคะตรีพลาคนที่เป็นความดันเบาหวานทานได้ไหมคะได้ยินแต่ข้อดีทำไมถึงพูดข้อเสียไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะก็มันมีข้อดีไง
1: คนที่เป็นความดันเบาหวาน
0: เดี๋ยวความดันเดี๋ยวให้คุณหมอตอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอ
2: จริงๆทั้งความดันเบาหวานเนี่ยทานได้เลยนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นถ้าเกิดคนเป็นความดันเบาหวานเนี่ยทานตรีพลาอาจจะออกฤทธิ์ไปทางดีด้วยเพราะว่าตัวตรีพลาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยเรื่องการขับถ่ายเนาะคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่อะค่ะก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไขมันหรือเมือกมันในกระเพาะหรือว่าในลำไส้ค่อนข้างเยอะก็คือทานได้เลยไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่ะแต่ว่าแค่ระวังในเรื่องอาการท้องเสียเฉยๆค่ะไม่ได้แบบว่าช่วยแบบว่าลดเบาหวานหรือว่าทำให้น้ำตาลเพิ่มอะไรใช่ค่ะทานได้เลย
0: สามารถทานได้ไม่มีปัญหานะคะ
2: ทานได้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ากินเข้าไปแล้วกินเยอะจะเป็นอะไรไหมนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตรีพลาเนี่ยตำรับนี้มันมาจากผลไม้ด้วยเนาะปกติผลไม้เราก็
2: เป็นผลไม้รสเปรี้ยวด้วยที่มันแบบว่าชำระเมือกมันพวกไขมันที่มันเป็นตกตะกอนหรือเป็นตะกันอยู่ในบริเวณลำไส้ของเราอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลย
0: ค่ะใครที่มีคำถามก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกับเรื่องของสมุนไพรไทยหรือบางคนที่อยากจะกินสมุนไพรไทยนะคะยาแผนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินแล้วเนี่ยจะมีอะไรไหมหรือว่ากินถูกต้องเนี่ยต้องกินแบบไหนถามที่ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปฟังปากต่อปากเขาว่าเขาคือใครก็ไม่รู้
1: คนข้างบ้าน
0: แต่เขาคือใครก็ไม่รู
2: ้จริงๆแล้วคือต้องดูแบบว่าปริมาณน้ำตาลในผงชงหรืออะไรที่มันไม่ใช่แคปซูลเพียวๆมากกว่าค
0: ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปที่สายต่อไปค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะคุณบุญเทียนจากจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: ใช่
3: ค่ะไม่ว่าต้มใบเตยกินนานๆมันจะมีปัญหาอะไรไหมจ้ะ
0: ใบเตย
1: ต้มใบเตยเน
2: า
1: ะ
2: ใบเตยจริงๆทานได้นะคะใบเตยจะทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยแล้วก็จริงๆจะช่วยลดน้ำตาลได้อ่อนๆด้วยสำหรับใบเตยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานต่อเนื่องอาจจะต้องดูในเรื่องของโรคประจำตัวด้วยเนาะเป็นหลักว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือว่าค่าตับค่าไตเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาโรคประจำตัวอะไรทานต่อเนื่องได้ค่ะวันละแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เป็นห่วงของใบเตยเลยก็คืออาจจะต้องดูแหล่งที่ปลูกอะค่ะหมายความว่าดูว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยมีพวกยาฆ่าแมลงสารเคมีหรือว่าดินโอเคปลอดภัยดีไหมไม่ได้มีแบบพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าโลหะหนักปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะและโดยช่วงนี้มันอาจจะมีฝนตกเยอะเนาะบางทีในอากาศที่ฝนมันตกลงมาค่ะก็อาจจะมีพวกโลหะหนักหรือว่าของสิ่งปนเปื้อนแปลกปลอมอื่นๆนะคะอาจจะต้องระวังด้วยนิดนึงแนะนำให้ล้างให้สะอาดนะคะถามว่าทานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนก็คือทานต่อเนื่องทานเหมือนเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารได้เลยวันละสักแก้วก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ทานเป็นประจำทุกวันก็ทานแบบสัปดาห์ละ 3-4 แก้วได้เลยค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของวัตถุดิบนิดนึงเนาะอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นนะคะ
3: จ้ะ
0: โอเคไหมคะอันนี้ปลูกเองเหรอคะคุณบุญเทียน
3: จะปลูกเองก็บานจ้ะ
0: อ๋อปลูกอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
2: ถ้าปลูกเองน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าจะต้องล้างให้สะอาดเฉยๆนะคะ

0: อันนี้ไม่แน่ใจว่าที่แบบว่ายืนมีตัวร้องไห้แบบเป็นเพราะอะไรว่าแบบท้องผูกหรือเปล่าหรืออะไรนะคะ
1: ต้อง
0: ใช่ใช่แต่เราต้องดูสาเหตุด้วยว่าถ้าเกิดท้องผูกเนี่ยก็ลองทานตีผลาได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าน้องแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่แนะนำเลยใช่ค่ะอย่างที่แนะนำเลยเริ่มทานที่หนึ่งแคปซูลก่อนก็ได้เป็นขนาดอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าเกิดน้องไม่สะดวกทานแบบแคปซูลเนาะก็อาจจะแกะในเม็ดแคปซูลแล้วก็มาผสมน้ำให้น้องดื่มสักหนึ่งแก้วกับหนึ่งแก้วก่อนก็ได้ค่ะลองดื่มดูก่อนว่าทานแล้วท้องเสียไหมหรือว่าการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีสายจากทางบ้านค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณนุสราค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ฉันแอบป้ามีโรคไตระยะ3กินได้ไหม
0: ไตระยะ3ไตระยะ3ตีผลาใช่ไหมคะทานเพื่อช่วยขับถ่ายเหรอคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไตระยะ3อันนี้ทราบไหมคะว่าค่าการกรองอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
4: ฮะ
0: ค่าการกรองของไตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทราบไหมคะ
4: ไม่ทราบค่ะ
0: ถ้าไตระยะ3ถามว่าทานได้ไหมจริงๆอะค่ะทานในปริมาณที่น้อยๆได้นะคะคุณยายถ้าช่วยเรื่องการขับถ่ายก็อาจจะลองที่1แคปซูลเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้ค่ะทานในปริมาณที่กำหนดประมาณ 1-2 แคปซูลต่อวันเนี่ยค่อนข้างโอเคไม่เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอยังไม่ได้จำกัดการดื่มน้ำหรือว่าจำกัดการทานอาหารอะไรใช่ไหมคะ
4: ยังมีให้ทานโปรตีนให้ทานเลือดมันต่ำอะค่ะ
2: เลือดต่ำแล้วก็โปรตีนร่องด้วยไหมคะคุณหมอให้เสริมโปรตีนใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: แต่ว่าหมอไม่ได้ห้ามดื่มไม่ได้จำกัดน้ำใช่ไหมให้ดื่มน้ำปกติ
4: ให้น้ำกินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ย
0: นั่นก็ทานได้ค่ะแต่ว่าอาจจะลองเริ่มต้นที่1-2แคปซูลต่อวันก่อนก็ได้ค่ะเป็น1-2แคปซูลก่อนนอนก่อนก็ได้ค่ะคุณป้าทานได้เลย
2: ค่ะ
4: วันเดียว1เม็ดนะฮะ
0: 1-2เม็ดได้เลยใช่ค่ะก่อนนอนทานตอนช่วงท้องว่าง
4: ขอบคุณค่ะ
2: อันนี้ถ้าสำหรับ อย่างคุณนุสราเนี่ยเป็นไตระยะที่3ที่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติการกินตรีผลาเนี่ยจะกินเฉพาะการรักษาหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่ากินได้แบบเป็นดูแลสุขภาพ
0: จริงๆถ้าเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่าการแบบว่าการขับถ่ายรวมถึงลดไขมันอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลย 1-2 แคปซูลทานได้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่ค่ะใช่ทานได้ค่ะ
1: ก็สบายใจได้นะคะคุณนุสรา
2: ค่ะต้องดูเรื่องอาหารการกินอย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ใช่เรื่องการดื่มน้ำเรื่องโรคประจำตัวอื่นๆหรือว่าการดื่มการกินโปรตีนไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าจะต้องจำกัดการกินบางอันอยู่นะคะ
4: เช่นอะไรคะมั่งฮะ
2: อาหารเหรอคะ
0: ถ้าเกิด
4: ผักเขียว
2: อ๋อเชิญคุณหมอค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดเป็นไตอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเนาะอย่างที่คุณหมอแถนปัจจุบันแนะนำก็คืออาจจะต้องดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกไตที่ไม่ควรกินก็อย่างเช่นอาหารที่แบบเค็มเนาะอันดับแรกเลยพวกเค็มโซเดียมสูงพวกน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสพวกอาหารแปรรูปพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้ไม่ต้องเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันที่ต้องระวังจำกัดการกินก็พวกไข่แดงพวกเขาเรียกว่าอาหารที่แบบไขมันเยอะๆด้วยพวกโพแทสเซียมสูงๆพวกผักผลไม้ใบเขียวต่างๆที่เป็นพวกกล้วยส้มที่มันมีโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแต่ต้องระวังเฉยๆนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะคุณนุสราจากกรุงเทพมหานครนะ
1: คะ
2: เรายังมีเวลาเหลือนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอีกสักหนึ่งสาย
1: ค่ะย้ำเบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะฝากคำถามไม่ได้นะคะทางออนไลน์มีอีกหนึ่งท่านนะคะพี่เปาเหรอคะถามว่าคนที่ผ่าตัดไทรอยแล้วสามารถกินตรีผลาบำรุงร่างกายได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไทรอยแล้วถ้าเกิดว่าใช้ระยะเขาเรียกว่าพักฟื้นมาค่อนข้างเวลานึงแล้วเป็นปีหรือหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทานได้ค่ะตีพละเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปได้เลยไม่ใช่ข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่ง

0: ค่ะมาแบบไม่นานมานี้หรือว่าแบบไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่เกินถ้าเกิดผ่าเกินมาสัก3เดือนแล้วหรือ6เดือนแล้วก็อาจจะทานได้อยู่แต่ถ้าเกิดน้อยกว่านั้นน่ะจะต้องดูว่าคุณหมอเขา follow up หรือว่านัดติดตามอาการหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานมานานแล้วหลังปีแล้วทานได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปได้แล้วก็ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวแบบค่าตับค่าไตน้อยมากๆหรือว่าไม่ทานยาวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานยาละลายเรื่อยๆก็อาจจะต้องดูเป็นรายเคสไปค่ะว่าทานตัวไหนอยู่หรือว่าตอนนี้ปฏิบัติตัวยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทานแล้วผ่านมาหลายปีแล้วก็ follow upเป็นประจำติดตามอาการของคุณหมอเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้ค่ะติณขลาม
1: ีคำถามจากช่องบ้านดำนะคะช่องต่อๆนะคะฝากถามมาว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปตรวจแล้วแต่ว่าคุณหมอว่าไม่อันตรายแต่ว่ายังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะกินเป็นแบบตีผลาบำรุงร่างกายยังสามารถกินได้ไหมคะ
0: ตีผลาสามารถทานได้ในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วจะทานขมิ้นชันแล้วมีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำให้ทานเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้ท้องดีเนาะในกรณีที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีออกไปแล้วอะค่
1: ะ
0: สามารถทานทั้งขมิ้นชันทั้งตีผลาได้ใช่ค่ะก็คือจะเคลียร์ไปเลยเผื่อใครสงสัยว่าผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีไปแล้วทานได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทานได้นะคะ
1: ค่ะไปสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสุชาติจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุชาติ
3: ครับท่านที่สองครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
3: ขอเรียนถามว่าไอ้ตีผลานี่โดยตรงที่เขาแก้อะไรครับ
0: ตีผลาถ้าเกิดหลักๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นสารสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือช่วยบรรเทาอาการท้องผูกค่ะเพราะว่าตีผลาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมันก็จะช่วยเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยเรื่องทำให้ถ่ายท้องได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะช่วยเรื่องลดไขมันแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะ
3: เรื่องตับได้ไหม
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับเนี่ยตัวมะหนึ่งในตีผลามะขามป้อมเนาะรวมถึงตำรับตีผลาเองด้วยอะค่ะจริงๆอะค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไขมันพอกตับได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงเนาะตำรับตีผลาค่ะก็จะช่วยให้ตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสารพวกสารพิษอย่างเงี้ยได้ดีมากขึ้นก็จะช่วยปกป้องไขมันพอกตับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
3: ครับผมขออีกตัวหนึ่งนะครับขมิ้นชันแบบแคปซูลเนี่ยจะช่วยในด้านไหนนะ
0: ขมิ้นชันแบบแคปซูลจริงๆจะช่วยขับลมแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาอาการกดไหลย้อนเป็นหลักค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออยากได้ตัวช่วยก็คือขมิ้นชันช่วยได้เลยช่วยขับลมบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยได้ค่ะช่วยย่อยอาหารได้ดีบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้
3: บางครั้งตอนท้องว่างใช่ไหมครับ
0: ตัวไหนคะ
1: ขมิ้นชัน
0: ถ้าขมิ้นชันทานเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะเวลาที่เรามีอาการท้องอืดหรือแน่นท้องทานเป็นหลังอาหารได้เลยค่ะ
3: ท้องว่างทานได้นะครับ
0: ท้องว่างจริงๆถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่บางคนถ้าแบบเซนซิทีฟมากๆหมายความว่าเป็นคนที่ปวดแสบปวดร้อนง่ายหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นแผลในกระเพาะอาหารบางคนก็อาจจะทำให้แสบท้องได้หรือบางคนอาจจะทำให้ขับลมแล้วก็เลอเกินไปได้แบบบางคนที่เคยกินท้องว่างแล้วโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะทำให้แบบเหมือนเขาอาจจะเลอหรือว่าลมขึ้นในท้องมากในช่วงก่อนนอนโดยเฉพาะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้แต่ทานหลังอาหารก็จะออกนิดนึงของการช่วยย่อยแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีค่ะทานเป็นหลังอาหารได้เลย
1: โอเคนะคะคุณสุชาตินะคะขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะคะให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะไม่ถึงนาทีค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ค่ะอย่างไรขอฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศรนะคะโทรมาได้เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะคะ

0: ที่เบอร์020287710ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ020287710โทรมาได้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง5โมงเย็นขอบคุณมากค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลหรือว่าหมอปามจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความ ามเสียงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปรกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้เจวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนตาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราดิเขตได้เงินจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้

0: เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
1: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสัญญาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยอดรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตรงไหนปลาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรา มุทรปราการชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการเทวราดีเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: ทำประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: ซื้อประกันชีวิตไปแล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับความต้องการคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้สิทธินี้เรียกว่าฟรีลุคพีเรียดหรือสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยระยะเวลาจะแตกต่างกันตามช่องทางที่ซื้อหากซื้อผ่านตัวแทนหรือในหน้าสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ส่วนการซื้อผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองดังนั้นเมื่อได้รับกรมธรรม์ควรอ่านรายละเอียดให้ครบและตรวจสอบว่ายังอยู่ในช่วงฟรีลุคพีเรียดหรือไม
3: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
7: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่อง จ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ภัทรราพรพิญโยสวทนครราชสีมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับทกสสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอตะนะอำเภอเทพาอำเภอตำบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการเทวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับ

สดิทครับแล้วทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์
ยา

เสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำแหละครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วครับซึ่งความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้เน้นย้ำผ่านตนเองให้แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็

ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความปราบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

จชนผองยังประทับหลางไพร่ฟ้าข้าปกครองยังรังรองยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1วันที่13ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสิหิงค่ายวชิราวุธอนุสาวรีย์วีรไทยมัสยิดซอลาฮุดดินและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถที่น้ำตกพรมโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งลงพระปรมาภิไธยย่อพปร.และสก.ไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกครั้งที่2วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเสด็จโบราณสถานวัดวังตะวันตกและเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชครั้งที่3วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510เสด็จเยี่ยมราษฎรในอำเภอทุ่งสงและชะอวดสืบเนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ครั้งที่4วันที่25กันยายนพุทธศักราช2515เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่5วันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เสด็จสนามหน้าเมืองเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดหรือพระพุทธรูปประจำจังหวัดปางมาระวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างของกรมศิลปากรเข้าไปปั้นหุ่นในพระราชฐานณพระตำหนักจิรดาราโหฐานและโปรดเกล้าให้ช่างเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509และพระราชทานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตรครั้งที่6วันที่26ถึง29สิงหาคมพุทธศักราช2517เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงเททองหล่อพระพุทธสิหิงจำลองรุ่นที่1ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและเสด็จเยี่ยมราษฎรสนามกีฬาจังหวัดน้ำตกโยงวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบันครั้งที่7วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอฉวางสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อทรงเยี่ยมอาการบาดเจ็บของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่422ครั้งที่8วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่9วันที่1กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองกำกับการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่10วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่11วันที่20กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอพิปูนและวัดมะนาวหวานอำเภอฉวางครั้งที่12วันที่7กันยายนพุทธศักราช2520เสด็จ

ราชดำเนินอำเภอท่าศาลาได้แก่หน่วยรบเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่201บ้านในทุ่งโรงเรียนบ้านในทุ่งฐานปฏิบัติการกองร้อยนาวิกโยธินที่3ตำบลนพิตำและเยี่ยมราษฎรที่บ้านกรุงชิงครั้งที่13วันที่11ถึง12กันยายนพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมและอำเภอเมืองสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามชาติตราการโกศลเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านครั้งที่14วันที่14กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระรัตนทัตมุนีแบนณเวรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครั้งที่15วันที่18กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินบ้านสะบัวอำเภอทุ่งใหญ่เพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและครั้งที่16วันที่30กันยายนพุทธศักราช2533เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงการเสด็จเยี่ยมราษฎรนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา

0: ่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวนครศรีธรรมราชอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลนั้นการเสด็จมาที่นครศรีธรรมราชที่ผมอยากจะเล่าก็คือความประทับใจในครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรชาวภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองจนกระทั่งไปถึงจังหวัดพังงาแล้วก็ข้ามมาที่ภูเก็ตจากภูเก็ตก็ข้ามมาที่จังหวัดตรังและก็บีในการที่เสด็จมาในครั้งนั้นเป็นการเสด็จมาณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นความตื่นเต้นของประสบกรณิกรเพราะว่าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไม่เคยเสด็จไปที่จังหวัดภาคใต้เลยการมาครั้งนี้การเสด็จมาครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของพระสงฆ์ในครชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับอยู่ที่นครศรีธรรมราช3วันหลังจากนั้นจึงเสด็จต่อไปจังหวัดข้างล่างเช่นจังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นต้นนะครับจำเพาะแต่ที่นครศรีธรรมราชนี่อยากจะเล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าในการเสด็จเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เสด็จเข้ามาทางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการเข้าสู่ดินแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา13นาฬิกาเศษการเสด็จในครั้งนั้นได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งตามถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าสู่อำเภอทุ่งสงมีการรับเสด็จที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็เฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนหมื่นคนเศษนะครับได้เสด็จทัก

ทยกับนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและนายทหารและตำรวจที่พ่อรอรับเสด็จอยู่ที่นั่นประมาณ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปก็ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งคันเดิมจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงผ่านไปตำบลถ้ำใหญ่และเข้าสู่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่สองจากอำเภอร่อนพิบูลไม่ได้ลงไปที่นั่นเพราะว่ามีหมายกำหนดการว่าท่านจะเสด็จตอนขากลับแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเวลาประมาณ5 โมงเย็นในการเสด็จมาถึงที่นครศรีธรรมราชมีประชาชนรอรับอยู่ที่สนามหน้าเมืองแล้วก็ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดจวนหลังหนึ่งให้เป็นที่ประทับของรัชกาลทั้งสองพระองค์ในการเสด็จครั้งนั้นนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชซึ่งนั่งอยู่ที่ชนเขามหาชัยได้จัดการแสดงละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการทั้งครูข้าราชการพลเรือนและตำรวจทหารเป็นอย่างยิ่งหลังจากการแสดงจบในราตรีนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายพระกยาหารค่ำแด่ร้นก้าวทั้งสองพระองค์จนวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้เสด็จไปที่ต่างๆซึ่งเป็นที่สำคัญอย่างเช่นไปที่อนุสาวรีย์วีรไทยซึ่งอยู่ที่ตำบลปากพูนในบริเวณค่ายวชิราวุธได้เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลของค่ายวชิราวุธที่เล่าไปแล้วนี่นะครับก็คือการเสด็จพระดำเนินเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคม2502หลังจากนั้นก็ได้เสด็จพระดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งที่สองก็คือในเดือนพฤษภาคมปี2507เสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดาต่อมายังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชได้เสด็จไปยังบ้านศรีธรรมราชที่บ้านศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการเสด็จเยี่ยมเยียนนักเรียนซึ่งเวลานั้นมีนักเรียนอยู่จำนวนกว่า100 คนที่อาศัยอยู่ที่หอพักของบ้านศรีธรรมราชบ้านศรีธรรมราชเนี่ยดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้นทำการสงเคราะห์เด็กกำพร้าซึ่งเป็นผู้ชายที่ครอบครัวหรือบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุเรียกว่าวัดสะพายที่อำเภอปากพนังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรีอสบรรเลงเพลงเพื่อที่จะสมทบทุนใครบริจาคก็โทรศัพท์เข้าไปที่วงดนตรีอสพระราชวังดุสิตใครจะบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็โทรศัพท์ไปที่วงดนตรีอสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงดนตรีเป็นเพลงถึงต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง2 ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลและได้เข้าของเครื่องใช้ที่โดยเสด็จพระราชกุศลจากผู้คนที่ฟังเพลงจากวงดนตรีอสพระราชวังดุสิตในสมัยนั้นอย่างเต็มที่
แล้วก็

0: เงินจำนวนที่ได้มาในวันบรรเลงดนตรีอสนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประกรณ์อังสุสิงห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในเวลานั้นได้มาสร้างอาคารหอพักให้แก่เด็กผู้ชายที่ประสบเหตุวาตภัยจากแหลมตะลุมพุกแล้วก็พระราชทานชื่อของอาคารและหอพักที่สร้างเสร็จว่าบ้านศรีธรรมราชจากการสร้างหอพักเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการจัดตั้งเป็นกองทุนดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นชื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งให้แก่มูลนิธิซึ่งแปลความหมายว่าเป็นมูลนิธิที่ราชาและประชาร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นแล้วมูลนิธินี้ก็ยังคงดำรงอยู่คือมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวบ้านเนินธรรมังพื้นที่ที่เคยยากจนที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ผลต่ออย่างตอนนี้ที่เรามีเด็กนักเรียนเองอ่ะที่ได้รายได้จากกลุ่มตรงนี้ค่ะก็มีตอนนี้ก็คือเขาสามารถทำเป็นตัวพูดได้สวัสดีได้แล้วก็พอทำเก่งและชำนาญก็ไปทำที่บ้านได้แล้วก็มาส่งกับที่กลุ่มก็จ่ายเป็นเงินเหมือนกับสมาชิกค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีรายได้ของเขาเองใช่ไหมคะตอนนี้ตอนเขาทำมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนมัธยมก็ทำปิดเทอมก็ทำเสาร์อาทิตย์ก็ทำอันนั้นเด็กที่ขยันนะคะตอนนี้ก็ไปมหาลัยแล้วก็ยังเอาไปทำก็บอกว่าเวลาที่เรียนอ่ะเขาอยู่หอใช่ไหมคะก็อยู่คนเดียวแบบนี้เวลาที่เรียนบางวันอ่ะเรียนไม่ได้เต็มวันเวลาที่เหลือก็จะทำกระเป๋าอย่างน้องก็มีคนนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอามาส่งงานเนี่ยกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าพูดคู่เนี่ย30 กว่าใบแล้วก็มาส่งเนี่ยก็รีบกระจุดใหม่ไปทำอีกก็คือเขาใช้เวลาว่างแต่ก็พูดกับเขาว่าก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ในงานในเรื่องของการเรียนอย่าให้เสียแบบนี้ค่ะแต่เขาก็บอกว่าแบ่งเวลาได้แล้วเขาเสียดายเวลาที่มันว่าเก่งมากมีที่ไปมาอะไรเนี่ยพาไป2 คนก็คือพากระจุดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาพากระจุดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาแต่เรารู้สึกว่าเราดีใจนะคะเพราะว่าเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็อันเนี้ยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนอะอย่างแต่ก่อนเขาไม่ไปมหาลัยใช่ไหมคะก็อยู่มัธยมเขาก็สารแล้วก็เขาสามารถเก็บตังค์ไว้แล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กของเขาซื้อโทรศัพท์ของเขาที่อยากได้ซื้อสร้อยทองที่เขาสะสมเขาซื้อสร้อยทองเขาทำได้เขาเก่งมากอันนี้เราก็คือดีใจในการที่เราถ่ายทอดให้เขาแล้วก็คืออยากขอบคุณองค์ท่านมากๆที่ว่ามีอาชีพตรงนี้ให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตรงนั้นก็คือไม่คิดว่าจะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่พอเราทำมาแล้วมันมีการเจริญเติบโตแล้วเด็กๆสนใจแล้วก็สามารถต่อยอดได้ไปถึงรุ่นเด็กๆเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเองหนูอยากทำด้วยเขาสนใจบอกว่าหนูอยากทำตัวนี้ด้วยสอนได้ไหมก็เขาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เด็กคนอื่นๆที่รุ่นหลังจากเขาถ้าใครมีความสนใจเขาสามารถมาทำได้อันนี้ที่ความตั้งใจของพี่เลยจริงๆก็คือว่าอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากถ่ายทอดให้ถึงรุ่นเด็กๆนะคะถ้ามีความสนใจเขาก็จะมาเรียนต่อกับเราได้แล้วก็อยากรักษางานศิลปาชีพให้คงอยู่สืบไปไม่สูญหายก็อยากให้เด็กๆก็ได้รับรู้ถึงงานศิลปาชีพที่เราก่อตั้งกันมาแล้วก็พ่อแม่ทำแล้วก็ทำให้เขาได้มีชีวิตการเรียนของเขาอะสามารถเรียนจบปริญญาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปขายไม่ถนัดในการสารกว่าจะรับงานไปขายออนไลน์เนี่ยค่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักสำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน

0: ร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด

0: รถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทช.ตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569ครับวันนี้แน่นอนครับทุกพื้นที่ของกทมนะครับหลายพื้นที่ก็ได้ติดตามกันเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ AM 819 KHz AM 891 KHzและ 1,467 กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกันเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการติดตามกันแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันที่นี่อัปเดตข้อมูลกันครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับในพื้นที่ไหนที่อาจจะมีเรื่องราวของการไปช่วยยังไม่ถึงนะครับหรือว่าการประสานข้อมูลต่างๆความช่วยเหลือต่างๆครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้02-276-9717นะครับหลังไมค์แล้วก็02-276-9721ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รายงานข้อมูลเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนอกเหนือจากบอลสกันแก้ประจันครับดำเนินรายการแล้ววันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ก็แน่นอนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนใครที่วันนี้ครับประสานข้อมูลต่างๆมาก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับในช่วงของการติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าส่งสัญญาณมาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตไล่เรียงกันก่อนนะครับที่กทมของเราครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางมีนบุรีเนี่ยฝนก็ตกลงมาครับมีเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำค้างท่อ4จุดลาดกระบังมีนบุรีครับตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้มีการรายงานเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับของวันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดคุณผู้ฟังนะฮะไล่เรียงกันก่อน3อันดับแรกแน่นอนครับอย่างที่บอก พื้นที่มีนบุรีครับมีปริมาณฝนตกหนักที่สุดนะฮะมีนบุรีก็เรียกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่รองลงมาครับก็คือคลองสามวานะครับที่สถานีนะครับวัดได้เนี่ยประมาณ 96

5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขตลาดกระบังก็มีแถวแถวประเวศลาดกระบังนะครับ 86.5 มิลลิเมตรครับปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวเนี่ยส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักครับที่มีความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น14จุดนะฮะจากการตรวจสอบโดยจุดใหญ่ๆจุดสำคัญสำคัญของกทม.ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนวมินทร์นะครับนาคนิวาสสุคนธสวัสดิ์โชคชัย4ลาดพร้าวอ่อนนุชนะครับรวมถึงศรีนครินทร์ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลายจุดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเรื่องของเทพรักษ์ด้วยนะครับที่บอกว่าฝนก็ตกลงมาสุวินทวงศ์นะครับถนนหทัยราชเขตมีนบุรีครับก็มีน้ำท่วมขังนะฮะสูงประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับมีถนนหลวงแพ่งแถวแถวเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มระบายน้ำได้ส่วนเจ้าคุณทหารครับแถวแถวเขตลาดกระบังบริเวณจุดนั้นนะครับก็ตอนช่วงเช้าครับก็มีน้ำท่วมขังประมาณ10ถึง15เซนติเมตรแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับลาดกระบังแถวแถวแยกกิ่งแก้วเขตลาดกระบังครับตอนช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็มีการแจ้งมาว่ามีน้ำท่วมประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโดยสำนักงานการระบายน้ำนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเรื่องของการดำเนินการระบายน้ำออกนอกพื้นที่ผิวการจราจรนะครับดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงเย็นนะครับประมาณสัก16นาฬิกาแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีการแจ้งมานะครับว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มีการติดตามแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีหนองแขมด้วยคุณโยโกะแจ้งมาบริเวณหนองแขมนะครับที่ ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับเกษตรตอนนี้ครับช่วงนี้เลยที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมาบอกว่าแถวๆ BTS เกษตรครับตอนนี้ก็ท่วมบริเวณฟุตบาทด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางของหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงเลยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ติดตามข่าวกันถนนพัฒนาการมุ่งหน้าคลองตันนะครับแถวๆแยกถาวรทวัฒน์ถึงพัฒนาการ20ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแถวๆถนนพัฒนาการที่คุณผู้ฟังแจ้งมาซึ่งเป็นแฟนรายการประจำเลยบอกว่าเปิดจับประเด็นเป็นข่าวอยู่แล้วก็มีการอัปเดตมานะครับแถวๆพัฒนาการ20ด้วยใครที่ไม่จำเป็นบริเวณนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องฝั่งพระนครกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งธนบุรีด้วยมีเรื่องของฝนตกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยฝนรวมสูงสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับที่อยากจะสื่อสารแล้วก็แจ้งข่าวกันนะครับก็จะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราในการแจ้งข้อมูลแล้วก็การติดต่อการประสาน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกันคุณตะคำศรีสะเกษบอกว่าฝนกำลังตกแต่ไม่หนักนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษก็ส่งกำลังใจแถวแถวคลองแสนแสบครับตอนนี้ก็เรื่องราวของเรือใช่ไหมครับที่ตอนนี้มีการวิ่งเขาบอกเรืองดวิ่งนะครับเนื่องจากน้ำสูงเหมือนกันที่คลองแสนแสบดังนั้นครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องใช้เรือผ่านทางคลองแสนแสบนะครับเพราะว่ามีการน้ำท่วมที่ท่าเรือโบเบ้นะครับทำให้ต้องมีการหยุดงดวิ่งก่อนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับศรีนครินทร์ก็เช่นเดียวกันฝั่งเทพารักษ์อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับแล้วก็มีสุรวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้านราธิวาสตัดกับสีลมตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็แจ้งข้อมูลมานะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนนะครับที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปใช้เส้นทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพาไปที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนึงไล่เรียงกันนะครับที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ที่บริเวณวัดโบสถ์นะครับแถวแถวตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาของวันนี้ครับแน่นอน25กันยายน2569พระนครศรีอยุธยาครับหลายพื้นที่ก็

ก็ได้รับผลกระทบจากฝนครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลครับให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยกว่า 1,200 หลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่9ครับคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ระดับน้ำครับท่วมสูงกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการสอบถามลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราพบนะครับว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งประมาณคุณผู้ฟัง 50-60 เซนติเมตรที่บางบานนะครับที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาทำให้หลายครอบครัวคุณผู้ฟังครับที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยต้องมีการขนย้ายสิ่งของแล้วก็มีการย้ายพาหนะขึ้นที่สูงนะครับหลายเส้นเลยของถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมเข้าออกตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะครับก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความโทรมาด้วยแล้วก็มีข้อความผ่านทาง SMS ของเรานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงก็เปิดเผยด้วยว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณจากตอนนี้20หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลหัวเวียงโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องโดยการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดตามอยู่ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับตอนนี้ก็บอกว่าก็ยังเป็นอุปสรรคเนื่องจากวัดหลายๆแห่งที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าวัดก็ถูกน้ำท่วมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาฝนยังคงตกหนักแล้วก็หนักสุดจริงๆครับตั้งแต่เมื่อวันที่23อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับก็ตกหนักจนถึงวันนี้ครับ25กันยายนฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็สื่อสารให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์แล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเหตุการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นำเรียนข้อมูลครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดนะฮะของพื้นที่ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็นำเรียนส่งข้อมูลแล้วก็สื่อสารประสานงานกันมาเพิ่มเติมหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับทางด้านเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยกทม.ไม่ประมาทรับฝนนะฝั่งเรื่องของตะวันออกแล้วก็เร่งระบายน้ำในคลองประเวศนะครับออกพระโขนงแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับเอามาติดตามกันครับในพื้นที่สำคัญอีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่นะครับมีการแจ้งเตือนกันล่าสุดนะครับมีเซลบอดแคสต์นะครับของปภ.มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังพื้นที่ปทุมธานีคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ริมฝั่งนะครับแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริเวณริมคลองชุมชนสะพานแดงนะครับที่ซอยรังสิตนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยรังสิตนครนายก38ตอนนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเป็นแฟนรายการรังสิตนครนายก40รังสิตนครนายก42เทศบาลนครรังสิตที่ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรีแล้วก็ตลาดรังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีเซวอดแคสต์ครับของปภ.ได้มีการแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องครับที่ปทุมธานีทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูง

ขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆก็แจ้งมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับให้ทีมข่าวของเราช่วยติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆให้ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับในการประสานข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็มีแจ้งมานะครับมีจากคุณแก้วก้าวด้วยนะครับแล้วก็ K&A นะครับมีส่งเข้ามาด้วยที่กำลังติดตามอยู่รัฐบาลติดตามเรื่องราวของฝนภาคกลางอย่างใกล้ชิดวางระบบบริหารจัดการครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรและก็เจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของการพยากรณ์การแจ้งเตือนนะครับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้มีการแจ้งเตือนกันกับพี่น้องประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนจะตกลงมาตั้งแต่23นะครับจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยต้องติดตามข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามครับสถานการณ์น้ำฝนนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดปทุมธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมบุคลากรครับเครื่องจักรให้พร้อมในการสนับสนุนทันทีหากมีความจำเป็นนะครับทางด้านกรมอุตุแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.อีกหนึ่งหน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทานนะครับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของวันนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่25กันยายน2569นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของฝั่งตะวันตก269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ได้มีการติดตั้งนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะมีเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้เนี่ย12เครื่องครับที่นครปฐมที่ฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาครเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านเครื่องจักรแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ตอนนี้นะครับประสานคุณผู้ฟัง70จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.เขตครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปิดวอลลุ่มครับส่วนกลางเพื่อติดตามแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีก็ได้มีการทยอยนะครับส่งเครื่องจักรกลสาธารณะไปในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองให้พร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ครับดำเนินมาตรการในการป้องกันจุดสำคัญสำคัญระดมกำลังทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณนะฮะจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องของแนวป้องกันน้ำนะครับที่จุดต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของศูนย์พักพิงเรื่องของหน่วยแพทย์กำลังกองสนับสนุนเอาไว้ตลอดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงาน

0: ในพื้นที่อำเภอผักไห่ครับตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องระดับน้ำนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแนวคันป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการมอบถุงยางชีพครับรวมถึงเตรียมกำลังคนในการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีหากเกิดความจำเป็นนะครับโดยสำนักงานปภ.จังหวัดโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมดำเนินการนี่คือการระดมสรรพกำลังในทุกๆส่วนครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับของรัฐบาลแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนนะครับการเตรียมเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับให้ดูแลพี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนแล้วก็น้ำในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญสูงสุดครับกับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของพี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจากทั้งสทนช.กรมชลประทานแล้วก็ปภ.รวมถึงทุกๆหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆนี่ส่งข้อความมาเยอะจริงๆนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีรามอินทราตอนนี้ครับคุณสุภาวรรณนะฮะฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยรามอินทรานะครับมีรังสิตครับคุณชานมนะครับบอกรังสิตฝนยังไม่หยุดเลยนะคุณบอลฝากประสานด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เพิ่มเติมมาในจุดไหนอย่างไรนะครับอยากที่จะให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ดำเนินรายการเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยนะครับใครที่อยากจะสื่อสารมาก็ส่งต่อมานะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยในเพจของเรามาดูในข้อมูลในเพจกันสักนิดนึงครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่ติดตามข่าวกันอยู่ฝนตกทุกที่เลยย่าจ๋าส่งข้อความมานะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีครับฝนพรำๆอยู่ในช่วงเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนรังสิตตอนนี้ครับคุณประกิตนะครับบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับแจ้งมาในเพจด้วยคุณพัฒนากรนะครับส่งเข้ามาสวัสดีครับจากหัดใหญ่หัดใหญ่ฝนตกไม่แน่ใจนะครับน่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรเพิ่มเติมมาเขาวงสระบุรีฝนครับคุณบอลตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เขาวงสระบุรีคุณพยอมนาคน้อยบอกว่ายังตกต่อเนื่องตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับบอกว่าอยู่ที่อำเภอไพรนะฮะแล้วก็มีอำเภอขุนหารศรีสะเกษเปิดฟังรายการตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังติดตามจากสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้มาเกาะติดเรื่องราวทุกเรื่องราวให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์

0: ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
2: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่นี่แหละนะครับรายงานข้อมูลต่างๆที่กำลังติดตามอยู่บอกท่าดินแดงฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับมีข้อความส่งมาที่ฉะเชิงเทราฝนยังตกอยู่เช่นเดียวกันฟ้ามืดด้วยบ้านโป่งครับราชบุรีคุณธรรมนูญแจ้งมาด้วยนะครับอ่ะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใครที่เดือดร้อนอย่างไรหรือว่าอยากจะสื่อสารตรงไหนนะครับแจ้งมา022769717แล้วก็022769721นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนว่ายังคงต้องติดตามกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่เรียกว่าติดตามกันอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการประสานงานเรื่องสำคัญไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆมาเพิ่มเติมกันนะครับส่งข้อมูลหรือว่าสื่อสารมาได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ติดตามกันนะครับมีเรื่องสำคัญหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหนึ่งในประเด็นสำคัญท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่นคั่งร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปครับภายใต้หัวข้อสำคัญต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยย้ำจุดยืนนะครับเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติแน่นอนครับเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีโดยเน้นย้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไทยก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติครับโดยเริ่มต้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วก็ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอด้วยครับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยในถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์นะครับในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมถึงไทยก็สนับสนุนคุณผู้ฟังครับเรื่องของสันติภาพแล้วก็การปลองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกัมพูชานะครับแน่นอนการระบุถึงความพยายามของไทยแล้วก็การร่วมมือกันครับร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับเรื่องของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกประเทศเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือในการกำหนดอนาคตร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับที่ต้องบอกว่าปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพแล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่นำมาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับบอกไทยตอนนี้ก็กลับคืนสู่จอเรดาร์นักลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา าเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสสู่การเป็นธุรกิจจริงนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใช้โอกาสนี้ในการ

เชิญนะครับเชิญชวนนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุชัดเจนบอกไทยมีฐานการผลิตมีกลุ่มอุตสาหกรรมไทยมีระบบคมนาคมและก็เครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนะครับนักลงทุนสามารถใช้ไทยนะครับดำเนินเรื่องของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้นอกเหนือจากนี้ครับไทยก็ยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับเรื่องของการบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจของไทยครับก็ยังคงมีเสถียรภาพมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครึ่งปีแรกครับมีการยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับในประเทศเนี่ยสูงมากคุณผู้ฟังกว่า 1.37 ล้านล้านบาทต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ80ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับประเด็นที่บอกว่าภาคธุรกิจสนใจนะครับแล้วก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนและที่สำคัญประเทศไทยก็มีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดรับการลงทุนคุณผู้ฟังโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยในช่วงท้ายนะครับบอกว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จากบริษัทนะฮะที่มีความพร้อมเรื่องของการลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลสำคัญครับนั่นก็คือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวเนี่ยให้เป็นธุรกิจจริงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้คนไทยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีครับทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาแล้วก็บริษัทไทยที่พร้อมลงทุนนะครับแน่นอนหน้าที่ของรัฐบาลคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีประเด็นสำคัญต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ได้อัปเดตกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีหนึ่งเรื่องที่ได้มีการแจ้งนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทบครับระดมกำลังทั่วทุกพื้นที่รับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็รับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเสริมกำลังทันทีเมื่อสถานการณ์รุนแรงนะครับโดยจากสถานการณ์สำคัญครับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักแล้วก็ถึงหนักมากในห้วงเวลาของวันนี้25กันยายนจนถึง27กันยายนวันอาทิตย์นะฮะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็กำชับหน่วยทหารทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมถึงสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีนะครับพร้อมประสานการทำงานร่วมกับเหล่าทัพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกอรมน.จังหวัดปภ.จังหวัดฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยหน่วยงานกองทัพภาคที่1หน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการกอรมน.ในจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยามีสมุทรปราการสระแก้วนะครับสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับก็ตอนนี้เร่งตรวจเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดชุดเฝ้าระวังมีการเตรียมเรื่องของชุดเผชิญเหตุเสริมพนังกั้นน้ำนะครับแนวกระสอบทรายติดตามระดับน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ได้มีการเสริมผนังกั้นน้ำกรอกกระสอบทรายนะครับสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเข้ามาดูแลด้วยในส่วนของจังหวัดสระแก้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับในพื้นที่อรัญญประเทศนะครับที่ก็มีการติดตามข่าวกันก็เรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในส่วนของการจัดแนวป้องกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการมอบถุงยางชีพการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงการจัดกำลังจิตอาสาก็ที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอเมืองก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ที่ชลบุรีครับหลายคนส่งเข้ามานะครับแฟนรายการอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะเรื่องของพัทยานะครับที่มีความเป็นห่วงอยู่ในหลายจุดเลยทีเดียวล่าสุดก็ได้มีการจัดชุดช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดน้ำท่วมมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายประชาชนแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับในจุดสำคัญเช่นพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองติดตามระดับน้ำครับแล้วก็การเตรียมเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเสริมแนวกระสอบทรายนะครับมีการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและก็จังหวัดอ่างทองในส่วนของปราจีนบุรีครับและก็จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ตรวจเน้นย้ำเลยในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เตรียมชุดเผชิญเหตุด้วยติดตามการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาดูในส่วนของกองทัพภาคที่2กันหน่อยครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับมณฑลทหารบกที่25ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนครับที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันครับในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้กำลังพลก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดต้องเน้นย้ำครับว่ากองทัพนะฮะก็ยังคงจัดกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การเสริมแนวป้องกันดูแลเรื่องเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากมีความเดือดร้อนนะครับฝากเบอร์ไว้ด้วยที่1784ตลอด24ชั่วโมงครับนี่คือเบอร์สายด่วนนิรภัยปภ1784นะครับต้องบอกว่าแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับทางสวทของเรามีการเกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยอยู่ในตอนนี้แหละนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าอุ่นใจด้วยนะครับเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแน่นอนในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะฮะมีส่งเข้ามาก็ประสานเพิ่มเติมกันในจุดไหนที่ยังคงต้องมีการเช็คกันข้อมูลต่างๆกันนะครับมาดูในส่วนของทหารเรือก็ไม่ทิ้งประชาชนครับทางด้านของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งระดมกำลังพลครับลงพื้นที่นะครับในการสนับสนุนที่เทศบาลเมืองเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้ครับก็เร่งกรอกแล้วก็รำเรียงกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนจัดทำแนวคันกั้นน้ำนะครับป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนเส้นทางสัญจรสำคัญต่างๆนะครับโดยเร่งกรอกกระสอบทรายอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจุดนะครับเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็จากข้อมูลในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะที่นำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับมาถึงที่อีกเรื่องนึงกันบ้างนะครับก็ยังคงประสานกันได้จุดไหนที่มีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยตรงนี้นะครับเอกชนตลาดทุนนี่ปลื้มมากครับกองทุนสหรัฐก็ได้มีการรับฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของความสำเร็จในการรถโชว์ที่นิวยอร์กหวังไทยครับที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับโดยนักลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีธนาคารแห่งอเมริกาด้วยนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่นำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐอเมริกามีผู้บริหารระดับสูงครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยนะครับในส่วนของไทยของเราก็มีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินทางไปด้วยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้แทนภาคเอกชนตลาดทุนไทยนะครับก็เดินทางนำเรื่องราวของวิสัยทัศน์นี้นะครับเรื่องราวของศักยภาพแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะตั้งเป้าประเทศไทยนำไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยจะมีการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับภายหลังจากการเสร็จสิ้นการพบปะนักลงทุนนะครับแน่นอนว่าก็เสียงชื่นชมรัฐบาลนะครับชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบอกว่าที่นิวยอร์กครับเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์ที่นักลงทุนเนี่ยมีความสนอกสนใจมากๆเลยนะครับโดยที่สำคัญครับก็มีผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเนี่ยเดินทางมาฟังด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะครับความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของไทยต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีการลงทุนนะครับมากมายเหลือเกินที่เรียกว่าต่างชาติก็ปักหมุดลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนมากกว่า65บริษัทนะครับทางด้านของขณะเดียวกันครับก็ได้มีการสร้างนักลงทุนควบคู่ไปนะครับเช่นเรื่องราวของการเดินหน้าในการเสริมศักยภาพนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองยกตัวอย่างเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน2เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติชื่นชมนะครับจับวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของตลาดทุนนะฮะเรื่องของ BOI นะครับที่มีการเพิ่มทุนต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์นะฮะทำได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญครับที่เรียกว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะฮะจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับน่ายินดีมากๆเลยทีเดียวที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยตอบรับเข้าร่วมการโรดโชว์นะครับของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นครับแน่นอนว่ามีการเข้าขอพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับในศักยภาพของรัฐบาลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นความสำเร็จของโรดโชว์ครั้งนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการมีรายได้สูงภายในปี2580ตามความมุ่งมั่นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและนี่คือแรงส่งสำคัญครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดการลงทุนนะครับแล้วก็เกิดการใช้จ่ายในระดับสูงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรายงานเรื่องผลความสำเร็จนะฮะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต่างชาติก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความสำเร็จจากการเยือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าส่งต่อเข้ามานะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแน่นอนอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญครับเมื่อวานนี้เราได้มีความชื่นอกชื่นใจกับน้องเนเน่รอยัลล่าสุดจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังนี่นะฮะตอนนี้เตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตได้มีการแถลงประเด็นสำคัญสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตนี่แหละวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่สร้างปรากฏการณ์เป็นไวรัลไปทั่วโลกหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาวภูเก็ตด้วยนะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยครับวัยเพียงแค่16ปีแต่

ขณะนี้ครับทางภูเก็ตก็อยู่ในการประสานงานเพื่อจะติดตามเรื่องการเดินทางกลับนะฮะของเนเน่สู่จังหวัดภูเก็ตด้วยและที่สำคัญทางจังหวัดก็เตรียมนะครับคุณผู้ฟังเตรียมเรื่องของการต้อนรับนะครับเอาไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับนี่ก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับแล้วก็ต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กเยาวชนทั้งภูเก็ตเองได้กล้าคิดได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับสากล นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเข้ามาดูในเพจของ NBT ครับล่าสุดนะฮะก็ทางด้านของอธิบดีปพ.สั่งเข้มครับรับมือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างวันที่25คือวันนี้ถึง27กันยายนระดมทุกสภากำลังครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเครื่องจักรนะฮะศูนย์พักพิงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ำเตือนเร็วอพยพทันปลอดภัยนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกครับวันนี้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยครั้งที่31/2569เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทุกจังหวัดตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์การเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์นะครับทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้มีการกล่าวถึงการติดตามเรื่องของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่า25ถึง27นะครับความกดอากาศต่ำกำลังแรงของภาคตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นส่งผลครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งก็ขอให้ปภ.ครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และก็เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่แนวโน้มสำคัญที่เกิดสถานการณ์ก็ให้เตรียมพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณะระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงอาหารครับแล้วก็เตรียมน้ำดื่มที่สะอาดสิ่งจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ด้วยนะครับนี่ก็การเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในพื้นที่ต่างๆเรื่องเส้นทางการอพยพเรื่องของจุดจอดรถหลายคนบอกว่าพอมีน้ำท่วมสูงเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายในเรื่องของรถด้วยก็เตรียมเรื่องของจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะครับเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบรวมถึงการเตรียมการเตรียมการต่างๆประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแจ้งเตือนป้ายเตือนนะครับแล้วก็ปิดเส้นทางการคมนาคมการสัญจรในจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่รู้พอผ่านเข้าไปแล้วยิ่งจะเกิดการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนก็ต้องมีป้ายมาบอกว่าตรงนี้ห้ามผ่านเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับมีการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนเพื่อการวางแผนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับแน่นอนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากปภ.จากสทนช.ที่สวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือศูนย์กลางสำคัญครับที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์นะครับก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้
คลายความกังวลใจด้วยนะครับนึกถึงสวทของเราก็จะเป็นพี่พึ่งนะครับนึกถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา18 นาฬิกาโทรศัพท์มาได้

0: นะครับประสานข้อมูลต่างๆมาและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย

อ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลภาพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จไปพบประชาชนจึงไม่ได้เป็นเพียงภาพของพระราชพิธีหากแต่เป็นภาพของการรับฟังปัญหาการทอดพระเนตรสภาพชีวิตและการนำสิ่งที่ทรงพบเห็นมาสู่แนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเมื่อเราพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้คือการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีตประชาชนในชนบทจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่รายได้จากการเกษตรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศน้ำราคาผลผลิตและฤดูกาลพระองค์จึงทรงมองเห็น

ว่าหากประชาชนมีอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างจากการทำเกษตรก็จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสิ่งที่สำคัญก็คือพระองค์ไม่ได้ทรงนำอาชีพจากภายนอกเข้าไปให้ชาวบ้านทำเพียงอย่างเดียวแต่ทรงมองเห็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนทุนที่ว่านี้คือฝีมือของชาวบ้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมที่แต่ละชุมชนสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้างานช่างพื้นบ้านและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆพระราชดำริในการส่งเสริมงานศิลปาชีพจึงมีความหมายมากกว่าการสร้างรายได้เพราะในขณะที่ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้รับการสืบทอดไปพร้อมกันจากฝีมือของชาวบ้านในครัวเรือนจึงค่อยๆพัฒนาไปสู่งานหัตถกรรมที่มีคุณค่าในระดับประเทศและหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือผ้าไทยคุณผู้ฟังคะผ้าผืนหนึ่งอาจดูเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่สำหรับประเทศไทยผ้าหนึ่งผืนสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้ทั้งชุมชนบอกได้ว่าคนในพื้นที่นั้นมีภูมิปัญญาอย่างไรใช้สีอะไรมีลวดลายแบบไหนและสืบทอดวิธีการทอมาอย่างไรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านขณะเดียวกันก็ทรงนำผ้าทอท้องถิ่นมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์การที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในโอกาสต่างๆทำให้ผ้าไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผ้าที่อยู่ในชุมชนจึงก้าวออกมาสู่สายตาของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศและในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายพระองค์ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมรูปแบบการแต่งกายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยดุสิตสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการแต่งกายแต่เป็นการนำศิลปะความประณีตและอัตลักษณ์ไทยมาปรับให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมสมัยใหม่ได้และเมื่อพูดถึงคำว่าศิลปะพระอัจฉริยภาพของพระองค์ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านผ้าและการออกแบบเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงดนตรีและวรรณศิลป์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยในดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงศึกษาดนตรีและเปียโนและทรงสนพระราชหฤทัยในเครื่องดนตรีหลายชนิดดนตรีจึงเป็นอีกหนึ่งมิติที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระปีชาสามารถด้านภาษาและกวีนิพนธ์มีพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพันไม้และธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงรักและผูกพันกับธรรมชาติเมื่อเราพิจารณาพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ้าไทยดนตรีและกวีนิพนธ์จะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันนั่นคือความงามของความเป็นไทยแต่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาความงามนั้นไว้เพียงในงานศิลปะพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนนั่นก็คือธรรมชาติและผืนป่าเพราะสำหรับประชาชนในชนบทป่าไม่ได้หมายถึงเพียงต้นไม้แต่ป่าคือแหล่งต้นน้ำคือแหล่งอาหารและทรัพยากรและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบอาชีพหากป่าถูกทำลายย่อมกระทบต่อระบบน้ำและเมื่อระบบน้ำได้รับผลกระทบเกษตรกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่าพระราชกรณียกิจด้านนี้ทำให้เห็นแนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่สามารถแยกออกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมได้เราต้องมีทั้งอาชีพและทรัพยากรมีทั้งรายได้และน้ำมีทั้งชุมชนที่เข้มแข็งและผืนป่าที่ได้รับการดูแลแนวคิดนี้เองปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและหนึ่งในพื้นที่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ

เหล่านี้ก็คือจังหวัดสระแก้วสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของจังหวัดอย่างน่าภาคภูมิใจย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2523ในเวลานั้นพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอสระแก้วในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรพื้นที่และโครงการพัฒนาหลายแห่งทั้งโรงเรียนร่มเก้าอ่างเก็บน้ำคลองทรายและอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนรวมถึงโครงการด้านการเกษตรแหล่งน้ำการพัฒนาพื้นที่และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยังมีเรื่องราวของการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้และในพื้นที่ยังมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเมื่อเรามองเห็นเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้แยกส่วนเพราะมีทั้งน้ำอาชีพสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาพเดียวกันนี่เป็นลักษณะสำคัญของพระราชกรณียกิจที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและจากพื้นที่จังหวัดสระแก้วเราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือการที่พระราชกรณียกิจด้านต่างๆไม่ได้หยุดอยู่เพียงในช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแต่หลายสิ่งได้กลายเป็นมรดกทางความคิดและวัฒนธรรมที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งคือพระเมรุมาตรเมื่อกล่าวถึงพระเมรุมาตรหลายคนอาจมองเห็นเพียงความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่แท้จริงแล้วพระเมรุมาตรตามโบราณราชประเพณีเป็นงานศิลปกรรมที่ประกอบด้วยความหมายจำนวนมากทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมงานประณีตศิลป์และคติความเชื่อรายละเอียดต่างๆจึงได้รับการออกแบบอย่างมีความหมายโดยเชื่อมโยงกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชสมัญญาของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์สำหรับพระเมรุมาตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดสำคัญหลายส่วนเชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพไม่ว่าจะเป็นงานศิลปาชีพการอนุรักษ์ธรรมชาติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมถึงโขนซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญดังนั้นหากเรามองพระเมรุมาตรอย่างละเอียดเราจะไม่ได้เห็นเพียงอาคารสำหรับพระราชพิธีแต่เราจะมองเห็นเรื่องราวของพระองค์ถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปกรรมองค์ประกอบต่างๆของพระเมรุมาตรได้รับการออกแบบอย่างประณีตตั้งแต่รูปแบบของพระเมรุมาตรยอดพระเมรุมาตรฉัตรลวดลายประดับไปจนถึงภูมิทัศน์โดยรอบแต่ละส่วนมีความหมายตามคติความเชื่อและตามแนวคิดของงานพระราชพิธีตัวอย่างเช่นนพพระดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงขณะที่รายละเอียดของสีลวดลายและองค์ประกอบทางศิลปกรรมล้วนได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดรวมถึงลวดลายที่เกี่ยวเนื่องกับพันไม้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังอีกด้านหนึ่งของพระราชหฤทัยของพระองค์นั่นคือความรักและความผูกพันกับธรรมชาติจากเรื่องของพันไม้เราก็สามารถย้อนกลับไปเห็นพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าจากงานศิลปกรรมเราก็ย้อนกลับไปเห็นพระราชกรณียกิจศิลปาชีพจากการแสดงและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโขนเราก็จะย้อนกลับไปเห็นพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระเมรุมาตรไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าถึงวาระสุดท้ายของพระราชพิธีแต่ยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจเอาไว้ด้วยเมื่อเราย้อนดูเรื่องราวทั้งหมด

งแต่ร่นรายการเมื่อมองให้ลึกลงไปแล้วจะพบว่าทุกเรื่องมีจุดร่วมเดียวกันคือการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้สิ่งนั้นสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงผ้าแต่เป็นภูมิปัญญางานศิลปาชีพไม่ได้เป็นเพียงแค่งานฝีมือแต่เป็นอาชีพป่าไม้ไม่ใช่เพียงต้นไม้แต่เป็นต้นทุนของชีวิตศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงการแสดงแต่เป็นรากเหง้าของชาติและพระราชกรณียกิจทั้งหมดจึงมีความหมายมากกว่าผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพราะสิ่งสำคัญคือการทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้

0: ันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวนำมาเล่าสู่กันฟังแบบเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้อยู่กับเอิงอนามรุตวงกระพันและทีมงานสวทสระแก้วค่ะวันนี้ค่ะเอิงมีเรื่องราวหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่อาจจะเหมือนว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองค่ะลองคิดง่ายๆนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักมากๆแล้วน้ำท่วมเข้าบ้านเรามีพายุพัดหลังคาเสียหายหรือเกิดแผ่นดินไหวจนบ้านหรือทรัพย์สินของเราเนี่ยได้รับความเสียหายคำถามคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยกับบ้านของเราจะรับมืออย่างไรเพราะว่าเวลาพูดถึงภัยพิบัติแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านเราไม่เคยท่วมพื้นที่เราไม่เคยมีปัญหาคงจะแบบไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถกำหนดได้ทั้งหมดค่ะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่าสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะคะว่าช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569นี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งก็เริ่มจะได้รับผลกระทบนะคะก่อนวันที่17กันยายนค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกของเราและภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบในวันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะและสำหรับพื้นที่อย่างจังหวัดสระแก้วของเรานะคะซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำหลากด้วยค่ะไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยจะเกิดน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่ทางกรมอุตุเขาประกาศเตือนมาเนี่ยก็กำลังจะบอกเรานะคะว่ามีความเสี่ยงแล้วก็เราควรจะเตรียมตัวกันไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเตรียมตัวไว้ก่อน

ิดเหตุก็ย่อมจะดีกว่าที่จะรอให้เหตุมานะคะคุณผู้ฟังคะและนี่เองค่ะก็เป็นเหตุผลนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องรับมือไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความปลอดภัยของชีวิตของเราแล้วก็ทรัพย์สินนะคะแต่ว่าเรื่องของบ้านค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมแล้วก็การกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติหลังจากเกิดภัยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจะทำให้เนี่ยคืออะไรแล้วใครได้รับความคุ้มครองบ้างคุ้มครองภัยอะไรบ้างถ้าเกิดว่าบ้านเสียหายจะได้รับเงินเท่าไหร่แล้วก็ระบบจะเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่นะคะก็วันนี้เราจะอยู่ฟังกันแบบยาวๆในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทำไมเราต้องมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆเนี่ยภาครัฐก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่มีทางรู้แน่นอนว่าปีนี้จะเกิดภัยที่ไหนจะเกิดกี่ครั้งหรือความเสียหายจะมากแค่ไหนและก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กี่หลังคาเรือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงไม่ได้มีเพียงแค่การรอให้เกิดเหตุแล้วก็ค่อยช่วยเหลือแต่ว่าเป็นแนวคิดของระบบใหม่นี้ค่ะคือการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังพูดง่ายๆก็คือจากเดิมที่อาจจะมีลักษณะของการเกิดภัยแล้วก็ค่อยหาทางแก้หาทางช่วยเหลือก็จะเพิ่มเครื่องมืออีกอย่างนึงเข้ามาก็คือการเตรียมระบบความคุ้มครองไว้ก่อนเกิดภัยค่ะซึ่งระบบประกันภัยก็จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลในระบุว่าระบบนี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้ล่วงหน้าและประชาชนสามารถเข้าถึงเงินชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็เมื่อเกิดภัยก็จะได้รับเงินชดเชยได้อย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่เงินประกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมครัวเรือนต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัตินั่นเองค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญค่ะคำถามสำคัญเลยนะคะแล้วใครจะได้รับความคุ้มครองค่ะข้อมูลจากที่รัฐบาลประกาศออกมานะคะระบุว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะตัวเลขนี้ก็อ้างอิงข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะวันที่ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่10กันยายนค่ะและนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าแนวทางนี้เป็นการจัดการระบบประกันภัยในระดับประเทศค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่คนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะแต่ว่ามีการวางระบบในระดับครัวเรือนด้วยค่ะเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยที่กำหนดไว้นะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ประชาชนควรทำในระยะต่อไปก็คือติดตามรายละเอียดของกรมธรรม์และหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนค่ะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตในเรื่องของกรมธรรม์นะคะเอิงก็จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะซึ่งท่านผู้ฟังก็อยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าภัยไหนที่อยู่ในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้นะคะก็มีอยู่3ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะจำง่ายๆก็คือ1ค่ะอุทกภัยก็คือน้ำท่วม2วาตภัยก็เป็นภัยจากลมและพายุค่ะและ3ก็คือแผ่นดินไหวค่ะ3ภัยนี้เป็นภัยหลักที่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะจะเข้ามารองรับต้องขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างนึงที่ทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้มากขึ้นนะคะอย่างถ้าบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมและบ้านได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กรณีนี้ก็จะเข้าสู่ความคุ้มครองด้านอุทกภัยค่ะหรือว่าถ้าเกิดภัยพายุลมแรงจนบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขก็จะเป็นกรณีของวาตภัยค่ะส่วนตัวแผ่นดินไหวเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นภัยที่เกิดไม่บ่อยในบางพื้นที่แต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เราเห็นใช่ไหมคะว่าภัยธรรมชาติบางประเภทเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะการมีระบบเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้าเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือมีประกันไว้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องเตรียมตัวนะคะท่านผู้ฟังคะเราก็ยังต้องยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญเตรียมยาเตรียมไฟฉาย

เตรียมโทรศัพท์แบตโทรศัพท์ให้พร้อมค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการค่ะเพราะว่าสิ่งแรกที่ต้องรักษาไว้ก็คือชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของเราและคนในครอบครัวนะคะและมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดค่ะว่าถ้าบ้านเราได้รับความเสียหายจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ค่ะซึ่งตามข้อมูลที่ประกาศออกมานะคะระบบนี้ค่ะกำหนดวงเงินคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนค่ะต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีจะได้รับเงิน 100,000 บาทเต็มจำนวนนะคะเพราะว่าจำนวนเงินนี้จะได้รับจริงก็ต้องพิจารณาตามความเสียหายและเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะทีนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คืออุทกภัยนะคะกรณีน้ำท่วมจะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 90,000 บาทค่ะรวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะกลุ่มที่2ค่ะคือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 95,000 บาทค่ะรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่า 100,000 บาทคือวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขค่ะไม่ใช่เงินที่จะได้รับโดยอัตโนมัติทุกกรณีนะคะคุณผู้ฟังจำนวนเงินจริงก็ต้องเป็นไปตามความเสียหายแล้วก็ข้อกำหนดของกรมธรรม์ด้วยค่ะและอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือถ้าเกิดภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยได้รับเงินไปครั้งหนึ่งแล้วต่อจากแล้วถ้าต่อมาเนี่ยเกิดภัยอีกครั้งจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะคะเราไม่ควรตีความเกินข้อกำหนดของกรมธรรม์ค่ะเพราะการจ่ายสินไหมจะต้องพิจารณาตามประเภทภัยเหตุการณ์ความเสียหายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะดังนั้นเมื่อกรมธรรม์และระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยประชาชนควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะว่าเหตุการณ์แบบไหนเข้าเงื่อนไขต้องแจ้งเหตุอย่างไรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างการตรวจสอบความเสียหายทำอย่างไรและการจ่ายเงินดำเนินการผ่านช่องทางใดบ้างค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าการได้สิทธิ์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าการที่จะรู้ว่าต้องใช้สิทธิ์อย่างไรก็สำคัญไม่แพ้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เราเนี่ยดำเนินการต่างๆทางเอกสารหรือว่าเงื่อนไขต่างๆได้ครบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะนอกจากเรื่องของความเสียหายของบ้านเรือนแล้วนะคะระบบนี้ยังมีเรื่องของความคุ้มครองชีวิตค่ะหากเกิดการเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์หรือความคุ้มครองนะคะกำหนดผลประโยชน์ไว้ที่2ล้านบาทต่อคนค่ะตรงนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบประกันภัยเนี่ยไม่ตัวระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะแค่เรื่องของบ้านหรือว่าทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเงินไม่ได้สามารถทดแทนชีวิตของคนที่เรารักได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าต่อให้เรามีระบบประกันภัยสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเหตุค่ะหากมีประกาศเตือนในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติเข้ามานะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เตรียมคนในครอบครัวค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะเตรียมของที่จำเป็นเอาไว้ล่วงหน้านะคะและถ้าเกิดหน่วยงานเนี่ยแจ้งให้อพยพก็ควรที่จะปฏิบัติตามค่ะตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพราะว่าประกันภัยจะช่วยในเรื่องของความเสียหายแต่การเตรียมตัวเพื่อช่วยลดโอกาสให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานะคะควรจะทำไว้ก่อนด้วยค่ะสำหรับช่วงเวลาในการคุ้มครองประกันนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนนี้นะคะกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะถึงวันที่1ตุลาคม2570ดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะสิ่งที่ประชาชนควรทำก็คือติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีการประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะหากท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยเกิดภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้งหรือว่าเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ประชาชนและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้ก่อนก็จะดีมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่หลายคนสงสัยนะคะแล้วใครจะเป็นคนดูแลระบบนี้ค่ะข้อมูลของรัฐบาลระบุว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ธารณภัยหรือปภ.ค่ะจะเป็นหน่วยรับงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนสำนักงานคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะจะดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยจะพิจารณาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเป็นธรรมและมีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายค่ะส่วนสำนักงบประมาณค่ะจะทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณตามกรอบที่กำหนดสำหรับกรอบงบประมาณทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น 15,000 ล้านบาทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและ500ล้านบาทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มค่ะมาถึงช่วงที่เอิงอยากจะฝากคุณผู้ฟังมากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะสระแก้วกรุงเทพเชียงใหม่น่านหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะคะภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมค่ะและสิ่งที่เราจะต้องทำตั้งแต่วันนี้มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะข้อที่1ก็คือติดตามประกาศจากทางราชการค่ะโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะอย่าเชื่อเฉพาะข้อมูลที่ส่งต่อกันใน LINE หรือโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนค่ะตามเพจหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะและข้อที่2นะคะสำรวจบ้านของตัวเองค่ะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้ทางน้ำหรือไม่หรือว่าหลังคาแข็งแรงไหมต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะล้มทับบ้านของเราหรือเปล่าค่ะหรือว่าปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่น้ำเนี่ยอาจจะเข้าถึงหรือไม่ก็อย่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ะครับในช่องทางของ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจและก็ฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับติดตามเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่มีเรื่องของมรสุมเข้ามานะครับค่อนข้างฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามการเตือนภัยจากปภ.นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้นำชุมชนนะครับที่คอยเตือนนะครับพื้นที่ไหนที่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรต่างๆนะครับก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับเปิดมุกีฬาวันนี้เริ่มต้นครับกับกีฬาเอเชียนเกมนะครับเช้าที่ผ่านมาครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะ

่ำวันนี้นะครับก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วแล้วก็เอิร์ธเพียงทานผลิพืชนะฮะเดินทางมาสมทบนะครับก็โปรแกรมนักกีฬาของเราจะเริ่มแข่งขันกันนะรอเชียร์นะครับวันนี้นะก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันกันนะครับนางกรีธานะครับมีการแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิงนะฮะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับมีกระโดดค้ำทอชายนะครับวิ่ง10,000เมตรชายเราไม่ลงนะครับแล้วก็มี400เมตรชายหญิงนะฮะแล้วก็มีอย่างที่บอกนะครับ100เมตรชายหญิงรอบชิงนะ 20:10 นหญิง 20:20 นชายนะครับมีการถ่ายทอดสดแล้วเราก็รอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอลชายพรุ่งนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เราก็จะเจอกับจีนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีวันนี้เนี่ยทางด้านของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและ OCA นะจัดประชุมผู้จัดการทีมนะก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายนะมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มีตัวแทนจาก8ชาตินะเข้าประชุมกันในรอบน็อกเอาท์นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไทยจีนเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานทีมที่เข้ารอบนะฮะนอกจากไทยจีนเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการประชุมกันแล้วครับแต่ว่าสาระสำคัญคือเรื่องของไทยที่จะเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับเราไม่มีตัวแบนนะครับแต่ว่าเกมการขันนี่ไม่มี VAR ด้วยสินะครับต้องจะให้ค้างคาใจนะครับในการ

เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนที่ฝนตกโอ้โหต่อเนื่องเลยนะตกทั้งวันครับนะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วก็มาตกต่อทั้งวันยังตกอยู่เลยนะกรุงเทพก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในหลายๆสายนะครับขับรถในกรุงเทพช่วงนี้ปริมณฑลด้วยนะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆเลยนะก็บางที่ก็มีน้ำท่วมด้วยนะดูแลกันและกันมีน้ำใจเกื้อกูลดูแลกันนะครับเราคนไทยด้วยกันเห็นว่าจะตกนะให้ติดตามฝนเนี่ยถึงวันที่27วันนี้25ใช่ไหมคืนวันศุกร์ที่25 26 27ก็วันอาทิตย์ดูต่อไปนะว่ายังจะมีฝนเข้ามาอีกหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าตกต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานจริงๆนะครับระวังสุขภาพกันด้วยจะไม่สบายนะฮะเพราะว่าฝนฟ้าตกโดนฝนอากาศเปลี่ยนแบบนี้เผลอๆฝนชุดนี้หมดไปอาจจะอากาศหนาวเย็นจะมาด้วยนะฝากไว้ด้วยนะสมุนไพรไทยเรานะของดีๆของไทยเราเลือกใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เป็นใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์และก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพปลอดภัยนะคนไทยดูแลคนไทยนะครับคืนวันศุกร์คืนนี้อาจารย์อามาคุณผู้ฟังครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้เห็นว่าจะคุยเรื่องอะไรเนาะผมก็ไม่ค่อยจำไม่ได้ซะแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นเกริ่นไว้ว่าคืนนี้จะคุยเรื่องอะไรนะ
3: เรื่องน้ำมันรำข้าวค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อน้ำมันรำข้าวโอเคครับเมื่อกี้ผมก็กินไป2เม็ดหลังอาหาร
3: โอ้ไม่ง่วงหรอคะ
2: ยังครับยังเพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะกินหลังอาหารมื้อสุดท้ายโอเคครับน้ำมันรำข้าวโอเคเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะจริงๆข้าวอ่ะจะว่าเป็นอาหารก็เป็นอาหารจะว่าเป็นยาก็ได้นะคะ
2: ถึงแม้ว่า
3: ทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามันเป็นอาหารไม่ใช่ยาแต่ว่าถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยอย่างเช่นการแพทย์แผนจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอาหารและยามีที่มาเดียวกันนะคะอย่างข้าวเนี่ยถือว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกลางเราจึงกินได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรยกเว้นกินเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่ามันจะมีรสหวานนะจริงๆข้าวเนี่ยเวลาย่อยแล้วมันจะได้รสหวานก็คือมันเป็นแป้งนะคะ

0: แต่ว่ามันก็ช่วยบำรุงม้ามแล้วก็บำรุงกระเพาะโดยเฉพาะว่าข้าวสวยแล้วร้อนที่แบบเราหุงแล้วมีไอออกมาเนี่ยคือมันทำให้บำรุงเขาเรียกว่าพลังงานพื้นฐานชีวิตให้กับร่างกายได้ค่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่างข้าวเหนียวเนี่ยลิตรก็จะอุ่นขึ้นกว่าข้าวขาวนะคะ อย่างตัวเองเนี่ยเคยเหมือนกันที่ว่าไม่รู้ทำไมนะเวลากินข้าวเหนียวกับส้มตำแล้ว
1: เป็นไงง่วง
0: ถ้าช่วงนั้นแบบโรคไซนัสมันกำลังกำเริ บมันเหมือนไปกระตุ้นให้ไซนัสกำเริบไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ตัวเองเป็นมาสองครั้งแล้ว
1: เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเรากินข้าวเหนียวแล้วไซนัสกำเริบมันจะกำเริบขึ้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือคล้ายๆกับว่ามูกมันจะข้นเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับครับ
0: ไม่รู้ว่าเขาใช้ข้าวเหนียวสายพันธุ์ไหนด้วยนะคะแล้วอาจจะแล้วแต่ร้านทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของจริงๆเจาะไปที่จมูกข้าว
1: จมูกข้าว
0: เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจองานวิจัยคืออย่างนี้ในมุมมองของการแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับการชะลอวัยอะค่ะเคยได้ยินคำว่า hallmark of aging ไหมคะ hallmark of aging คือคล้ายๆกับว่าอะไรที่ทำให้เราแก่ตอนนี้คนเขากำลังแบบศึกษากันมันก็จะมีหลายกลไกอ่ะค่ะ
1: จะได้ยับยั้งการแก่ได้ใช่ไหม
0: ใช่มันก็จะมีแบบตรงยีนตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตัวเองก็เลยลองเสิร์ชดูว่าแล้วมันมีสมุนไพรอะไรที่มันปิดฮอร์โมนออฟเอจจิ้งได้แบบหลายๆแบบหลายทางหลายๆพ
1: า
0: สเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ไปเจอข้าวจมูกข้าวคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาพบว่าจมูกข้าวเนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการแก่ชราเนี่ยได้ในหลายๆกลไกซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆในใจคิดว่าเป็นขมิ้นชันด้วยซ้ำเพราะว่าขมิ้นชันอ่ะมันมีงานวิจัยเยอะกว่าข้าวอีกเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาเอาจมูกข้าวมาทดสอบกับกลไกในการแก่ชราของเซลล์แล้วเขาพบว่ามันไปปิดได้หลายประตูของการแก่ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเขาเจอว่าในจมูกข้าวเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปอร์มิดีนนะคะสเปอร์มิดีนซึ่ง เหมือนกับว่ากลไกที่น่าสนใจหลักๆเลยของสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวคือ มันไปทำให้เกิดกระบวนการออโตฟาจี
1: คือ
0: ด
1: ี
0: ไหมคะออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยมันคือกระบวนการกืนกินตัวเองของเซลล
1: ์
0: คือคล้ายๆกับว่าเซลล์เราเนี่ยมันมีระบบกำจัดขยะนะคะมันจะเป็นรีไซเคิลเอาของเก่าๆของเสียๆเนี่ยมาเป็นพลังงานหรือว่าซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ว่าในกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันเคลียร์ตัวเองทำความสะอาดตัวเองนะคะวิธีที่เขานิยมทำกันก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาที่ทำ IF นั่นแหละที่เขาทำ IF อดอาหารเป็นช่วงเวลากันเนี่ยเพราะเขาอยากให้เซลล์เนี่ยมันเกิดกระบวนการเคลียร์ทำความสะอาดตัวเองให้เซลล์มันสะอาดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะช่วยเขาเรียกว่ามันจะช่วยได้หลายอย่างอ่ะคือเช่นชะลอวัยเพราะว่ามันเคลียร์เซลล์เก่านะคะเอาของเสียออกนะคะแล้วก็มีการรักษาสมดุลของเซลล์มีกระบวนการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับว่าเซลล์มันจะอ่อนเยาว์ขึ้นอ่ะนะคะแต่ว่าการอดอาหารมันก็ไม่ใช่ทำได้ทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวหนูก็แทบจะทำไม่ได้ก็ยังกินสามมื้อปกติแต่ว่าออโตฟาจีเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่กินจุกจิกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะเริ่มเคลียร์ตัวเองเนี่ยเซลล์มันจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองถ้าเราอดอาหารนานๆสัก12ชั่วโมงนี่มันก็เริ่มกระบวนการนี้ละ12ชั่วโมงก็เริ่มแล้วสมมติว่าเรากิน6โมงเย็น6โมงเช้าเที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็เริ่มเคลียร์ตัวเองบ้างแล้วก็แต่ว่ามันจะเกิดกระบวนการนี้เนี่ยเยอะขึ้นเม
1: ื
0: ่ออดอาหารนานขึ้นนะคะเช่น18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ชัดเจนว่า

0: ในเซลล์ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะเกิดกระบวนการรีไซเคิลตัวเองเนี่ยที่กี่ชั่วโมงคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนด้วยค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าในหนูเนี่ยมันก็เจอที่24ชั่วโมง48ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเนาะว่าบางคนมีของเสียของอะไรเยอะซึ่งไอกระบวนการอดอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเราพี่นิดพี่คอดูนะเวลาที่สัตว์ป่วยแมวป่วยหมาป่วยหรือว่าคนบางคนป่วยเนี่ยเราจะเบื่ออาหารไปโดยอัตโนมัติ
1: ถ้า
0: แบบป่วยหนักๆนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะทุกระบบในร่างกายมันอยากจะหยุดพักโดยเฉพาะระบบย่อยเนี่ยนะคะให้กินอะไรก็ไม่อยากกินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเซตตัวเองใหม่อ่ะนะคะซึ่งนอกจากการอดอาหารเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะช่วงหลับลึกเนี่ยเซลล์มันก็จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดตัวเองนะเพราะกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปอ่ะนะคะสมองก็จะเคลียร์ขยะเก่าๆออกนะคะออกผ่านมาทางน้ำไขสันหลังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลับลึกๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าสร้างความเครียดเชิงบวกนะคือเป็นความร่างกายเครียดแหละแต่ว่ามันเป็นความเครียด
1: เชิงบวก
0: ที่ดีที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองเราไปกระตุ้นมันหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรจะหักโหมเกิน
1: เกินกำลังทำให้กล้ามเนื้อเสียหายบาดเจ็บได้นั้นก็ไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้พอมาเจอข้อมูลอันนี้มันก็เหมือนแบบคือตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่เป็นทางลัดเนี่ยนะคือออกกำลังกายก็ไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ยังนอนไม่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะของที่มันว่าดีอ่ะมันก็สู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่ได้อันนี้นี่พูดตามตรงคือต่อให้ยามันวิเศษแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเรายังนอนไม่ดีกินไม่ดีอ่ะค่ะคือมันสู้กันไม่ได้จริง
1: ยังไงก็สู้จากธรรมชาติในตัวเราไม่ได้
0: สู้ระบบพื้นฐานไม่ได
1: ้
0: ก
1: ิน
0: ดีนอนดีออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่าคนก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบขอเคล็ดลับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ
1: ชดเชยหน่อย
0: เจอเนี่ยนะมันก็ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวเนี่ยสเปอร์มิดีนเนี่ยมันเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การเพิ่มจำนวนของเซลล
1: ์
0: ดูรากศัพท์มันก็ได้รากศัพท์มันคือสเปิร์
1: ม
0: นะคะสเปิร์มมีดีซึ่งมันก็จะมีส่วนทำให้เขาเรียกว่าเซลล์เนี่ยมันทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันเป็นเหมือนเซลล์ที่ให้พลังงานสิ่งที่ให้พลังงานอยู่ในเซลล์อีกทีนึงอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วยปรับปรุงการรักษาสมดุลโปรตีนภายในเซลล์คือศัพท์มันอาจจะยากๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฟังไปนะคะคืออย่างนี้มันเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ไง
1: คือ
0: มันก็จะเจอกลไกอันนู้นอันนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งเสริมทำให้โปรตีนในเซลล์เนี่ยมันพับตัวหรือมันอะไรเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยโปรตีนที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นไอ้พวกอัลไซเมอร์พวกเนี้ยมันก็เกิดจากโปรตีนมันทับตัวยุ่งเหยิงเกาะกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ามันต้านความชราของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุไขโดยเป็นอายุไขในเขาเรียกว่าอายุไขที่ยาวและมีสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีในการต่อต้านกับเนื้องอกด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสื่อมตามวัย
1: คร
0: ับ เพราะภูมิคุ้มกันคนเนี่ยโดยปกติเมื่อชราขึ้นเซลล์แก่ขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ตามอายุปฏิทินก็ได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะเสื่อมตามการใช้งานได้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าความเข้มข้นของสารตัวเนี้ยสเปอร์มีดีในเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะลดลงตามอายุนะคะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการลดลงของกระบวนการออโตฟาจีเพราะว่า

0: ันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำความสะอาดของเซลล์เนาะรีเซลล์มารีไซเคิลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณลดลงตามอายุเนี่ยกระบวนการทำความสะอาดของเซลล์มันก็จะน้อยลงเสื่อมถอยลงด้วยนะคะแต่เขาก็มีการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีสุขภาพดีและอายุเนี่ย90ปีขึ้นไป100ปีขึ้นไปเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับวัยกลางคนคือหมายความว่าถึงแม้จะอายุยืนนะ อายุเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วไปตรวจสารตัวเนี้ยในเลือดเนี่ยจะมีในปริมาณสูงเทียบเท่ากับคนในวัยกลางคน
1: โอ้เป็นสิ่งที่ดี
0: ใช่ใช่คือเขาก็คอนเฟิร์มแบบว่าทฤษฎีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราแบบเป็นโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยเช่นมะเร็งนะคะมะเร็งจริงๆกลไกการเกิดโรคอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องความแก่นะคะนอกเหนือจากสารพิษหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทสมองที่เสื่
1: อม
0: โรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการสะสมขยะอยู่ในเซลล
1: ์
0: ก็คือเราเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในบ้านรกๆแล้วเราไม่เคยทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีขยะอยู่ในบ้าน
1: ฝุ่นมีขยะอะไรเต็มไปหมดแล้วฮะ
0: ใช่ก็จะเกิดความเสื่อมของเซลล์เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล
1: ์
0: นะเกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่าง
1: ๆ
0: นะคะเกิดการพับตัวของโปรตีนที่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลอีกอันนึงเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาก็คือเหมือนเก็บสถิติว่าคนที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งของสเปอร์มิดีนสูงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งก็คือยิ่งเรากินอาหารจำพวกเนี่ยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคห
1: ั
0: วใจหลอดเลือดมะเร็งเนี่ยจะน้อย
1: ลงโอเค
0: ใช่ค่ะซึ่งการที่เราได้รับสารสเปอร์มิดีนเนี่ยนะคะซึ่งแหล่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จมูกข้าวนะคะแต่ว่าถามว่ามันพบที่อื่นได้ไหม
1: ก็ได้ก็มีเหมือนกันครับ
0: ใช่เช่นทุเรียนนะเขาก็บอกว่ามันพบ
1: เหรอทุเรียนก็มีทุเรียนก็มีโอเค
0: แล้วก็พืชตระกูลกะหล่ำกะหล่ำบล็อกโคลี
1: ่กะหล่ำตระกูลกะหล่ำทั้งตระกูลเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกนัตโตะเป็นถั่ว
1: เน่า
0: ถั่วหมักใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็พริกเขียวสดแต่ว่าไอในจมูกข้าวเนี่ยมีเยอะ
1: เยอะกว่าเพื่อนว่างั้นเธอเด่นกว่าเพื่อน
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็การศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าสารตัวเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยมันดูดซึมดีด้วยจากลำไส้แล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายโดยที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะแล้วก็การศึกษาในไทยเนี่ยเขาก็พบว่าจมูกข้าวของไทยคือเป็นการศึกษาของนักวิจัยคนไทยแล้วก็ใช้จมูกข้าวไทยอันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งละเขาก็พบว่ามันเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะ powerful anti oxidant นะใช้คำนี้นะคะ เพราะว่ามันสามารถที่จะปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระได้ นะไปกระตุ้นพวกเอนไซม์ที่ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์เช่น SOD นี่คือเหนือกว่ากูต้าไทโอนนะคะทำให้เซลล์เนี่ยมันเฟรชนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการที่มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ช่วยลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมคือไปเพิ่มของดีแล้วก็ไปลดของที่มันไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคือมันไปปรับเปลี่ยนยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ะนะคะอีกทั้งเขาพบว่ามันเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะคือไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเลยเมื่อให้ตลอดชีวิตในหนูแล้วก็การศึกษาทางคลินิกก็คือในคนเนี่ยการให้สารสเปอร์มิดีนจากพืชในผู้สูงอายุก็แสดงถึงความปลอดภัยที่สูงมากค่ะแล้วก็ยังมีการศึกษานะคะที่พบว่า

0: ตัวสเปอร์มีดีนเนี่ยพอมันไปเปิดกระบวนการทำความสะอาดเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการอื่นๆตามมาเช่นการอักเสบของเซลล์ที่ลดลงการชราภาพของเซลล์ที่ลดลงนะคะการเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนแปลงepigenetic ep เนี่ยแปลว่าเหนือ genetic แปลว่ายีนคือเหนือยีนคือตอนนี้มันจะมีคำเนี้ยออกมาในวงการแพทย์สมัยใหม่คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นไปตามยีนหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมตามเหล่าตามกอตามพ่อแม่เราอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือยีนขึ้นไปอีกคือคล้ายๆกับว่ามันมีสวิตช์ในร่างกายเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลที่จะปิดจะเปิดก็ได้แล้วแต่การใช้ชีวิตของเราคือไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เราเป็นเบาหวานพ่อแม่เราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเสมอไปอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเหนือยีนหรือเหนือกรรมนั่นแหละนะหนูค่ะนะคือถ้าเรากระทำดีใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีเนี่ยบางทีมันไปปิดสวิตช์พวกนั้นหมดเลยทำใหเราไม่เป็นโรคตามพันธุกรรมนะคะซึ่งสารจากพืชส่วนใหญ่นะถ้าเอาไปทดสอบไอ้กลไกพวกเนี้ยก็จะเจอว่ามันไปควบคุมอีพิเจเนติกหรือกระบวนการปิดเปิดสวิตช์ยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคืออย่างเช่นไอ้ตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลงอีพิเจเนติกนะคะสิ่งที่เหนือพันธุกรรมเนี่ยในเอนไซม์บางตัวที่ป้องกันไม่ให้รหัสพันธุกรรมเนี่ยอ่านค่าผิดเพี้ยนไปตามอายุนะคะ คือเวลาที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันแบ่งตัวไปเนี่ยพออายุเยอะๆมันชักจะอ่านผิดนะคะมันก็จะเกิดการแบ่งตัวอะไรที่ผิดปกติไปแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะมีงานวิจัยอื่นๆที่มาสนับสนุนก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้อีกนะคะว่าไอ้ตัวลำข้าวเนี่ยมันดีกับสุขภาพร่างกายเรามีฤทธิ์ต้านมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่างานวิจัยชิ้นใหม่ที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเปิดกลไกใหม่ๆว่าไอ้สิ่งที่มันเคยค้นพบมาเน
1: ี่
0: ยมันเจอกลไกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยน่าจะเป็นสารตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการไขความลับชะลอวัยซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่อยู่ในข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะจมูกข้าวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยการประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราเลือกข้าวได้เราก็เลือกข้าวที่มันไม่ขัดสีเพื่อที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ส่วนของจมูกข้าวอยู่ในอาหารมื้อหลักที่เรากินนะคะซึ่งนอกจากสารสเปอร์มีดีแล้วเนี่ยจริงๆเรารู้มาก่อนแล้วว่าส่วนของจมูกข้าวเนี่ยมันเป็นแหล่งของน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายอย่างโดยเฉพาะพวกวิตามิน B ที่ไม่ทำให้เหน็บชาหรืออะไรต่างๆดูแลปกป้องระบบประสาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องกินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วเงี้ยเราก็ถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เลือกที่จะกินข้าวที่มันไม่ขัดสีนะคะแต่ถ้าแบบว่าเลือกไม่ได้เนี่ยอย่างที่บ้านหนูเนี่ย แม่ก็ชอบกินข้าวขาว
1: ข้าวขาว
0: เขาบอกข้าวกล้องมันแข็งอะไรอย่างนี้ก็ต้องกินเสริมเอาอ่ะพูดง่ายๆถ้าอยากจะได้สารตัวนี้อ่ะนะคะ
1: แล้วไม่แยกหม้อแยกหม้อ
0: ผมไม่มีเวลาผมค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีครับโอเคครับของอภัยผู้เบิกของเรามีน้ำมันรำข้าว
0: และจมูกข้าว
1: และจมูกข้าวจำหน่าย
0: อยู่ในเม็ดเดียวกัน
1: อยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะถ้าหากคุณต้องฟังอาจารย์อาพูดแล้วสนใจอยากจะลองกินก็มีทางเลือกนะครับทำและมาให้เรียบร้อยเลยนะทำมาให้เรียบร้อยเลยเป็นแคปซูลนิ่มน่ารับประทานมากนะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศแต่ถ้าหากว่ากินข้าวกล้องหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีจมูกข้าวเปล่าขายก็มีนะอาจารย์นะ
0: ใช่โชว์กินเนาะแต่ว่าก็ต้องเลือกคือบางทีหนูเคยซื้อมากินแล้วมันเหม็นสาบ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นข้าวหรือว่าอะไรก็แบบไม่กล้ากินต่อ
1: มันมีเหมือนกันที่เขาแบบเก่าอ่ะ
0: ม
1: ันเก่าแล้วก็เอามาขายก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะ
0: ใช่แต่มันไม่สาบ
1: ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะกลิ่นลำข้าวนะขอไม่เปลี่ยนไม่ใช่เขาไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับขนาดอยู่ในแคปซูลนิ่มเนี่ยยังมีกลิ่นเลยแต่ว่าของเราเนี่ยจะบีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเลยให้ได้สารอาหารครบถ้วนเดี๋ยวถ้าหากผู้ฟังสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของเรามีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของภัยภูเบศนะครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้นะใช้เบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้02-290-0473นะครับเมื่อคืนผมคุยกับคุณหมอมกรเรื่องถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมตกลงมีถ่ายนะครับมีถ่ายแต่ว่าทีวีพูลเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของทีวีมาร่วมแจมกันก็หลายช่องบางทีตามไม่ถูกเหมือนกันนะก็ต้องตามโปรแกรมหน่อยใครที่อยากจะดูถ่ายทอดเอเชียนเกมเนี่ยสามารถติดตามทางฟรีทีวีของเรานะก็หลายๆประมาณ 4-5 ช่องที่เขาสลับกันถ่ายก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานไปได้เลยนะฮะอยู่พันทิพย์งามวงวานหรือผ่านพันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานมีผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศจำหน่ายทุกตัวเลยนะแล้วก็ไปปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการคุยโดยตรงกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับเราฟังสปอร์ตน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไปแล้วสนใจก็ไปหาซื้อมากินกันนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับฮัลโหลวางสายไปแล้วเหรองั้นโทรใหม่นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างฮะเมื่อกี้โทรมานึกว่ายังอยู่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
2: อยากเรียนอาจารย์อาว่าเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ฉันทานยานอนหลับไปนอนมามันเหมือนฝันร้ายมันเหมือนจะบ้าว่างั้นเลยฉันยังคิดได้ที่คนที่มากินยา กินเรื่องอะไรกินยาบ้ามันคงจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ค่ะฉันจะเปลี่ยนเป็นกินเนี่ยน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันจมูกข้าวกับอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: อันเดียวกันค่ะมันเป็นน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์ในเม็ดเดียวกัน
2: อ๋อแล้วจำไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่มีผสมอย่างอื่นครับไม่มีผสมอย่างอื่นมีน้ำมันรำข้าวกันกับจมูกข้าว
3: ตัวช่วยนอนหลับอีกตัวก็อภัยบี
2: สมมุติว่าเราทานสองตัวเลยอภัยบีเม็ดหนึ่งแล้วก็น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยสองเม็ดแต่มันจะหลับไหม
3: แล้วแต่คนด้วย
1: แล้วแต่คน
3: ไม่กล้ารับประกัน
1: หลับยากไหมเราเป็นคนหลับยากไหมครับ
2: โอ้เป็นคนหลับยากมากมากเลยและอย่างฉันเป็นคนอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้นะสมมติฉันดูละครอะไรที่มันจะยิงกันอะไรกันเนี่ยฉันจะดูไม่ได้ดูรู้สึกมันเครียด
1: นั่นแหละก็อย่าไปดูมัน
2: แล้วก็สมมติว่าถ้าดูเพลงเพราะๆดูไอ้ใน YouTube อะไรที่เป็นเพลงเพราะๆดูจะได้ได้แต่อะไรที่จะเป็นโมโหดุอะไรกัน
1: ดีแล้วอะไรที่มันไม่ถูกกับชะโลกเราดูแล้วรู้สึกไม่ถูกกับเราก็อย่าไปดูมันแล้วยังไงตกลงจะสรุปยังไงดีครับ
2: สรุปว่าฉันจะซื้อค่ะอย่างจะกำลังจะจดเบอร์เนี่ยรออยู
1: ่ได้
3: แต่คืออย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับมานานเนี่ยไม่แนะนำให้หยุดยาเองกระทันหันพอจะยิ่งฝันร้ายนะหนูจะบอก
1: ฟังนิดนึงนะเจอในจาน
3: ละ
1: บา
3: ทมันจะยิ่งฝันร้ายแล้วก็นอนไม่หลับหนักมันต้องค่อยๆไต่ยาลงค่ะค่อยๆลดขนาดยาค่อยๆลดวันกินน่ะแล้วก็เพิ่มตัวช่วยเข้าไปค่ะ
2: อ๋อจะเลิกเลยไม่ได
1: ้หักดิบไม่ได้ครับ
3: ถ้ากินมานาน
1: ไม่แนะนำให้หักดิบแล้วจะถอยหลังยังไงอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหม
3: ปกติกินอยู่กี่ชนิดคะกี่เม็ดกี่ชนิด
2: กินธรรมดาเคยกินอยู่แค่เม็ดเดียวถ้าไม่หลับก็แล้วไปแต่นี้ว่าบางครั้งมันเคยจะทนไม่ไหวกินแค่มา2เม็ดมันพอทนไม่ไหวมันจะแบบนี้นะคะคือเราอยู่ดีๆวันประมาณสัก2ทุ่มครึ่งรอฟังเนี่ยก็ยังไม่มาเอานอนไปเรามาหลับไปไม่พอตื่นขึ้นมาหลับละทีนี้ไม่หลับนะพอไม่หลับนะกินไปเม็ดกินพอไม่หลับไม่ได้หิวก็ไปหานู่นหานี่กินพอคิดต้องกินไปอีกเม็ดสรุปก็คือ2เม็ด
1: บางวันใช่ไหมบางวัน2เม็ด
2: บางวันครับ
1: บางวันเม็ดเดียวบางวันไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไอ้วันไม่กินครับไม่มี
1: อ๋ออย่างน้อย1เม็ดแต่บางวันที่เครียดแล้วนอนไม่หลับจริงๆก็2เม็ด
2: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อครับ
3: ส่วนใหญ่วิธีการลดยานอนหลับอะค่ะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้ลดลงประมาณสัก25% ทุกๆ 1-2 สัปดาห์เช่นถ้าเราเคยกิน1เม็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลดเหลือเศษ3/4ของเม็ดแล้วก็คงไว้สัก2อาทิตย์แล้วก็สังเกตอาการดูอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินแล้วเว้นได้ไหมกิน2วันเว้นวันกิน3วันเว้นวันงี้พอ ช้สูตรนี้ได้ไหม
3: คือบางคนทำได้แต่บางคนทำไม่ได้
1: อ๋อเขาต้อง
3: ระวังคนแล้วพอระดับยาในเลือดมันลดเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ไม่หลับ
3: ถอนยาใช่
1: ครับ
3: ต้องลองดู
1: ต้องลองดูใช่ต้องลองดูปรับจิตใจไม่ให้เครียดไม่ให้คิดมากปล่อยวางผสมประสานกับการลดยาก็ลองไปปฏิบัติดู
2: แต่ฉันนั้นพูดความเครียดไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแต่มันคิดเอามาเครียดเองพรุ่งนี
1: ้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าไม่เชื่อไม่มีทางครับไม่เชื่อแน่นอนครับเครียดครับแค่ฟังคุยก็รู้แล้วว่าเครียดครับอันเนี้ยแค่นอนไม่หลับเครียดแค่นอนไม่หลับคุณก็เครียดแล้วคุณก็ปล่อยธรรมชาติไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองปล่อยมันชิวๆโอเคปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นพอจะได้
2: ขาดคนค
1: ุ
2: ยมันขาดคนคุยวันนี้สมมติ
1: เปิดวิทยุเปิดพระฟังในมือถือไม่มีพระเทศพระสอนดังนั้นเอามาช่วยเสริมได้ครับ
2: แต่ฉันเป็นโรคนี้ถ้าฉันโทรศัพท์มือถือมากๆแล้วดู YouTube
1: เราไม่ได้ดูแล้วฟังเราเปิดพระธรรมะก่อนนอนมีหลากหลายมากเลยถ้าเราต้องการเสียงเป็นเพื่อนลองปรับดู
2: แล้วถ้าเกิดจะกินอันนี้นะเดี๋ยวคุณบุรมให้เบอร์ทีก่อนเบอร์มือถือเนี่ย
1: ถ้าจะกินอาจารย์เดี๋ยวถ้าจะกินอาจารย์ครับจะกินยังไงกับทางยานอนหลับด้วย
3: ก็กินพร้อมกันได้ค่ะก็เป็นหลังอาหารเย็นอย่างละเม็ดค่ะแต่จริงจะน้ำมันลำข้าวมันกินได้ถึง2เม็ดนะคะน้ำมันลำข้าว2เม็ดกีบบัวแดงเม็ดนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: กีบบัวแดง1เม็ดต้องกีบบัวแดงอาจจะต้องรีบกินหลังอาหารทันทีนะเพราะว่ามันมีพริกไทยอาจจะร้อนคอหน่อยลองดูก่อนลองดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามันร้อนคอก็พยายามกินหลังอาหารทันทีถ้าไม่ร้อนก็หลังอาหารจะสักเลทๆได้สัก5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ย
3: ช่วงนี้กินกีบบัวแดงดีนะช่วงหน้าฝนเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยจะกินพวกขิงนะคะพริกไทยดีปียาอุ่นๆร้อนๆน่ะดีแล้วก็เดี๋ยวสัก หน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปพักยาตอนนั้นอย่างเง
1: ี
2: ้ยธรรมดาฉันจะนอนห้องแอร์กันนะถ้าเย็นจะไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมันร้อนนักไม่ได้เพราะเธอต้องเปิด
1: แอร์เลยเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำให้นอนครับเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์จะเลยเปิดแอร์แล้วนอนหลับ
2: งานมันจะไม่สบายค่ะเพราะเราแก่แล้วยุ่ง
1: ก็ใส่เสื้อหนาหน่อยใส่เสื้อห่มผ้าจะไปนอนเปลือย
2: ไม่เปลือยค่ะไม่เปลือย
1: ก็เปิดแอร์นอนให้ปรับแอร์ให้มันพอดีปิดไฟให้สนิทให้มีเสียงลองค่อยๆปรับดูนะ
2: แล้วจะกลัวจะเป็นบ้าเกินเห็นกลัว
1: เนี่ยเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเครียดเนี่ยยังเครียดเลยขนาดนี้ยังเครียดเลยอ่ะเชื่อเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับ
2: บ้าเลยอ่ะกลัว
1: เชื่อผมเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเนี่ยฟังดูรู้เลยคุณต้องปรับจิตใจคุณแล้วจะดีขึ้น
3: อาจจะต้องกินยาหอมเทพจิตด้วยถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนคุ้มคลั่งอ
2: ่
3: ะ
1: ปล่อยวางสงบนะอ่ะเอาเบอร์ปะเป็นแฟนประจำอะไรไม่เคยจดเบอร์เลยเนี่ยฮะ
2: มีทุกอย่างเลยอ่ะ
1: เก็บทุกอย่างทุกวันไม่เป็นแฟนประจำไม่ต้องรู้เบอร์สิฟังทุกวันแต่ไม่รู้เบอร์ได้ไงไม่
2: ไม
1: ่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายอ้าวเอาปากกามาจดเลย เดี๋ยวคนอื่นจะได้คุยบ้างเวลาจะหมด
2: จดละ
1: 02
2: 02ค่ะ02 2ทีนะ
1: 02 2ทีแล้ว87710
2: 87710
1: เป็นเบอร์อัตโนมัติแล้วก็ต่อ2เอาไว้เบอร์หนึ่งเผื่อไว้086 563
2: 563ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: 563
1: 1123
2: 1123อันนี้เบอร์ฝ่ายขายเลยไหมฉันจะเอาเบอร์ฝ่ายขาย
1: ทั้งสองเบอร์นะครับ
2: เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเลยธรรมดาฉันเนี่ย
1: พรุ่งนี้ลองโทรไปเบอร์02ที่ผมไม่แน่ใจว่า02มีคนรับหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีคนรับก็ต้องโทรวันธรรมดานะวันและเวลาราชการนะ
2: แล้วถ้าเบอร์806
1: เหมือนกันในเวลาราชการ
2: โอ้ธรรมดา
1: ลองโทรดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายขายเนี่ยเขาเสาร์ที่เขามีคนมารับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
2: เนี่ยฉันขอพูดเฉพาะไอ้ยาที่ฉันกินสารพัดเนี่ยนะฉันไม่เคยซื้อเลยลูกชายไปซื้อไอ้ไทยบีไทยเบอร์เคยซื้อเมื่อกี้พอกินไปไม่เหลือไม่ได้กิน
1: โอเคไม่เป็นไรเราซื้อเองบ้างไม่ต้องให้ลูกชายซื้อนะ
2: มาซื้อเขาไม่ว่าอะไรฉันสั่งก็ซื้อทั้งนั้นแหละทีนี้ว่า
1: จะบอก
2: หนูอยากจะกินเร็วเพราะฉันต้องสั่งอาทิตย์นี้ถึงจะได้ทิศหน้าเขาถึงจะมา
1: โอเคครับตามที่อาจารย์ตามที่อาจารย์แนะนำไปเลยนะ
2: แล้วฉันจะบ้าไม่ไหวกลัวหรือเ
1: ปล่าไม่บ้าหรอกไม่บ้าหรอกถ้าหากว่ารู้จักปล่อยวาง
2: ฉันจะต้องไปเที่ยวแหละมันเป็นไม่ได
1: ้ปล่อยวางไปเที่ยวมันจะคิดอะไรมากไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวความเครียด
2: ไม่
1: ต
2: ้
1: อง
2: ไม่กลัว
1: ไม่ต้องกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นนะโอเคนะจ๊ะ
2: ฉ
1: ัน
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉันจะสบายทุกอย่าง
1: นั่นแหละนั่นแหละโอเคทำให้ได้ครับ
2: ไม่มีอย่างเดียวฉันอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอย่างเด
1: ีย
2: ว
1: เข้าใจเข้าใจ
3: หาแมวมาเลี้ยง
1: หาลองดู
2: คุณแม่มีนะหมาเหมือ
1: มันอยู่มันอยู่ที่ใจเราคุณนะครับมันอยู่ที่ใจเราครับมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขได้ไหมได้เราก็อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขของเราได้ครับนะลองปรับดูนะลองหาหนังสือมาอ่านนะอ่านหนังสือมาอ่านที่ทำให้เราสบายใจอ่ะ
2: ถ
1: ึ
2: งว่า
1: แ
2: ต่จะพยายามทำงาน
1: โอเคเนาะแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างนะ
2: เชื่อ
1: แล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติลองปฏิบัติดูนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับโชคดีครับโชคดีจ้ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะโอเคครับยกเว้นโรคไปแค่เจ็บมีแล้วก็รักษาไปเน
3: า
1: ะ
3: แล้วก็อย่าเล่นมือถือมากนะบางทีคนแก่อยู่คนเดียวเล่นมือถือหนูว่ามันมีผลต่ออารมณ์เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เลือกฟังเลือกเสพสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจผ่อนคลายสายนี้เชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีค่ะคือดิฉันอยากถามว่าทำไมลำข้างจมูกพุ่งเนี่ยเป็นโรคอะไรมาคะที่ทานดิฉันหรือว่าไม่
1: มีข้อห้ามอะไรไหมอาจารย
3: ์อ๋อก็คนที่กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินค่ะเพราะว่ามันทำให้เลือดหยุดไหลช้าเนาะตัวยาวาฟารินเองอ่ะแล้วก็พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตระกูลน้ำมันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาอ่อนๆได้แต่ถ้าเป็นแอสเพรินคอพิโดเกรลพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอ่ะกินได้นะคะแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่ต้องผ่าตัดเสียเลือดก็หยุดอย่างน้อยสัก7วันค่ะ
1: แ
4: ล้วคนที่เป็นโรหิตจางแล้วค่ะกินได้
3: กินได้กินได้ค่ะมันไม่ได้ว่าคือไม่ได้ทำให้เลือดจางค่ะแต่มันทำให้การไหลเวียนเลือดดีพวกเนี้ยน้ำมันอ่ะคนละอย่างกันนะการไหลความเร็วของเลือดกับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยคนละอย่างกันค่ะ
4: ค่ะฉันสนใจแต่ก็โอเคถ้าฟังคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วก็โอเค
1: โอเค
3: ค่ะ
1: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
1: จ้าเอ้าต่อครับมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะมาทีสายต่อมาเลยครับเชิญครับสายต่อมาเชิญเลยนะครับเบอร์020287710นี่มีทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรนะแล้วก็ฝ่ายขายด้วยนะครับเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่ฝ่ายต่างๆได้เชิญครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: แต่ก็จะ

0: ได้ต้องไปกินข้าวขาว
1: ไม่ได้อะมันแข็ง
0: อ๋อไม่ฝืนไม่ฝืน
1: เคยทานมาแบบนี้อ่ะ
0: โอเคโอเคแล้วไงต่อครับ
1: จะบอกอาจารย์อาว่าทานสามเวลาเลยแบบ
2: ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้เป็นไรก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแต่ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าทานผักเยอะไงอาจารย์อา
0: ดีดี
1: ทานผักเยอะ
0: แล้ว
2: คืออย่างนี้แหล่งของสารอาหารเนี่ยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้กินข้าวกล้องได้ทุกวันทุกมื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหล่งของสารอาหารที่เราอยากได้จากข้าวกล้องเนี่ยเช่นวิตามินบีหรืออะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยบางทีเราไปกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
1: ทานค่ะพวกถั่วเธอพวกทานหมดเลยทุกอย่างเลยที่อาจารย์อานบอกค่ะอาหารทานครบหมู่แต่ว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็นอย่างชงนะคะคิดว่าใช่นะคะว่าซื้อฐานยี่ห้อออกชื่อได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้
1: เนี่ยชงรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมอะไรเงี้ย
0: กินแล้วถูกโอเคครับ
1: ค่ะก็กินทานตอนเช้าๆนะคะแก้วเนี่ยแล้วตอนจะนอนแก้วมันสดชื่นมากเลย
0: มันน้ำมันลำข้าวแท้ป่ะเนี่ยมันชงน้ำร้อนเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าเป็นลำข้าวครับ
1: คิดว่าไม่รู้มีก็ข้าวนี่ค่ะภาพเขาอะ
0: ไม่มีนะผมไม่เคยเจอน้ำมันลำข้าวมาชงดื่มเนี่ย
1: นี่
0: หรอ
2: น้ำมันหรือลำข้าว
0: เออนั่นสิ
1: เป็นแบบไม่ให้ออกชื่อแถวเนี้ยทานมันดีนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผ่านไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินไปเลยครับโอเคครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคำถามคืออะไรเนี่ยคำถามคืออะไรเนี่ยมีคำถามป่ะ
1: อยากจะถามเรื่องข้าวของอาจารย์อา
0: ถามเลยถามเลยจะถามเลย
1: ว่ามีขายใช่ไหมคะ
0: มีขายครับมีขายเป็นกระปุกครับ
2: ค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้ซื้อทานนะคะเห็นอาจารย์อาบอกว่ามีขายเห็นวันเนี้ยค่ะ
0: จ้ามีขายมาหลายปีแล้วครับ
1: ธรรมดาทุกวันเนี้ยทานขมิ้นทานอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้ผิวนะ
0: ได้ครับได้ได้ในส่วน
1: เพราะว่าทานประจำมาเลยนานแล้วอ
0: ่
1: ะ
2: จริงๆเวลาซื้อค่ะคือเราก็เลือกฉลากดีๆไม่ต้องซื้อของอภัยภูเบศก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเออยี่ห้อนี้ดีเรากินแล้วดีอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะอย่างวันเนี้ยหนูเพิ่งกลับจากห้างนะหนูก็ไปหาดูจมูกข้าวชงเหมือนกันนะคือก็อยากกินทั้งน้ำมันด้วยจมูกข้าวชงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่านแล้วว่ามันมีพวกครีมเทียมมีน้ำตาลแบบสังเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่เขาแบบธรรมชาติแท้ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะที่หนูก็ไปหาซื้อแบบชงมาแล้วมันหืนก็ไม่ค่ากินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีกินแล้วดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเอาไปภูเบศก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ที่นี่ชานี่มันหอมนะคะอาจารย์อาชงแล้วกลิ่นหอมขึ้นเลย
0: จ้าพอแล้วจ้า พอแล้วจ้าตัวนี้พอแล้วอ่ะ
1: โอเคแหมชมก็ไม่ได้
0: ก็ชุบไม่ได้ไม่ให้ชมครับงอน
1: นี่ไม่ต้องทานมันข้าวก็ได้ทานอาจารย์อาน่ะ
0: โอ้
1: จริงนะอาจารย์อาพูดเพราะมากเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ชอบตอนเสียงคุณอาจารย์อานตอนไหนรู้ไหม
0: อาจารย์อาพูดเพราะแต่ผมมาพูดไม่เพราะครับ
1: ค่ะแต่อยากเบรกก่อนนี่คะก็เลยเบรกมาก
0: สรุปเอาเดี๋ยวเวลามันจะหมดเหลือนาทีครึ่งจะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหม
1: จะถามเพิ่มเติมว่าพักผ่อนน่ะดีที่สุดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายโยคะบอกพี่คนเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้พระดีที่สุดเลยค่ะแล้วนอนหลับสบาย
0: ไหว้พระดียังไงไหว้พระดียังไง
1: คะ
0: ไหว้พระดียังไง
1: พระเหรอคะ
0: ไหว้พระแล้วดียังไงครับ
1: ดีที่แค่นั่งสมาธิด้วย
0: นั่งสมาธิเนี่ยดีแน่นอนถ้าทำสมาธิได้
1: ไหว้พระเราต้องไหว้พระด้วยนั่งสมาธิด้วยนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่าทุกวันนี้
2: พี่ก็เสียงเด็กนะเนี่ย
1: ยารักสิน
0: เขาอายุเพิ่ง20กว่าเองจะไม่เด็กได้ไง
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยคนพูดอยู่เนี่ย
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้คุณเห็นตัวจริงคุณจะงง
0: งงดิงงแน่นอน
1: ลงแน่นอนเลยจริ งๆนะจะบอกให
0: ้ตกลงทำสมาธิด้วยนะทำสมาธิด้วยไหว้พระด้วยเนา
1: ะ
0: โอเคดีมาก

0: แก่ด้วยนะคะจะบอกให้
1: ใช่ดีครับดีครับถูกต้องแล้วครับโอเคเนาะหมดเวลาเนาะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์ค่ะบ๊ายบายราตรีสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ราตรีสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บโอเคส่งอาจารย์อาส่งผู้ฟังเข้านอนนะครับวันนี้เราสบายๆนะเพราะฝนตกคงจะนอนหลับฝันดีกันแน่นอนเลยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาครับก็สาระบ้างสนุกสนานบ้างเนาะตามภาษาคนครอบครัวเดียวกันไปฟังข่าวต่อครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
2: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงคุณลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.จ.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ไปอ่านก่อนพระอาจารย์จะมาพูดคุยได้ก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันหนึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงบาลีถูกต้องไหมเรามีการเทียบเคียงกันแล้วก็ลุยอ่านด้วยอรรถกถาด้วยคือเพื่อว่าจะให้มาอธิบายได้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟัง
0: ค่ะ
1: แต่ในขุดเพชรจากพระไตรปิฎกวันเสาร์จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็จะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์เนี่ยนัดกันไว้ว่าเราจะไล่กันไปทีละบรรทัดให้จบไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่3

0: เล่มแรกก็จะเป็นส่วนของอังคุตตรนิกายเล่มที่1หมวด1หมวด2หมวด3เล่มที่2ก็จะเป็นส่วนของจตุกนิบาตคือหมวด4ประการแล้วเล่ม3นี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะ5ประการโดยเอกสารหรือว่าชุดหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในช่วงของการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านฟรีๆอยู่หลายๆที่หลายๆเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น PDF ดูจากแอปในมือถือก็สามารถทำได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือหลายๆครูบาอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการศึกษาทีนี้จุดประสงค์การศึกษาก็คือเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจอย่าให้เกิดเป็นอันตรายจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกนะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าที่หลังจริงๆมันต้องมาพูดก่อนที่ท่านเข้าใจถูกจริงๆมันผิดอย่างนี้ถ้าทุ่มเถียงกันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะเป็นเรื่องกันแน่นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษาก็ต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เราไปศึกษานั้นธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงวันอื่นๆตลอดสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างเพื่อที่จะประกอบกันแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์ได้อยู่เป็นประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นหมวดที่มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการเรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตข้อที่63วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคุณใจเนาะ
1: เจ้าค่ะประถมวัติสูตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่จะเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64ว่าด้วยเหตุเป็นเครื่องเจริญธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญโดย63จะพูดกับอริยสาวก64จะพูดกับอริยสาวิกาคือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องแยกเป็นชายหญิงพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อเหมือนกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะแล้วก็แค่เปลี่ยนลักษณะของสรรพนามในการใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเองเพราะว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศจะเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้คำพูดภาษาอีกลักษณะหนึ่งคำของภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นว่าผู้ชายก็จะครับผู้หญิงก็จะค่ะอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คำศัพท์อื่นของเรามันจะมีแค่นี้ค่ะกับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือว่าลมจะไม่ได้มีเป็นเพศว่าชายหรือหญิงสัตว์ใดเราจะไม่มี
1: เจ้าค่ะไม่เหมือนฝรั่งเศสนะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสเขาจะมีเพศ
0: ใช่ก็จะถ้าเทียบเคียงก็จะเป็นของภาษาฝรั่งเศส
1: ก็
0: คือภาษาที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบางส่วนหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นทุกข้อเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น2เพศใน63และ64เรามาทำความเข้าใจหัวข้อก่อนว่าที่ว่าเจริญพัฒนาประเสริฐเป็นสาระคือถ้าชีวิตเราต้องการความเจริญต้องมีอาการนี้หรือถ้าชีวิตเรามันไม่เจริญอยู่มันล่มจมอยู่มันมีปัญหาอยู่แสดงว่า5ข้อนี้อันใดหนึ่งนี่มันบกพร่องไปโอเคนะทั้ง2ทางเจริญหรือเสื่อมก็คือมีหรือไม่มีนั่นเองอะไร5ข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างธรรมะ5ข้อนี้บางทีเราก็คุ้นๆนะ
1: คุ้นชินอยู่นะเจ้าค่ะ
0: ศรัทธาศีลจาคะปัญญา เราจะได้ยิน4ข้อนี้เป็นประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: 4ข้อนี้เป็นธรรมะที่เราเคยผ่านมาแล้วในหมวด4จตุกนิบาตเราจะเอาข้อสุดต่างออกไปเหลือแค่4ประการในที่นี้พอมี5ประการก็เพิ่มสุตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันทีละข้อศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความมั่นใจความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจเลื่อมใสปลื้มใจความเชื่อก็ต้องในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าหรือตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนพระพุทธรูปไม่มีด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่เป็นธาตุสี่ท่านก็ยังไม่ให้เอาใจมาใส่ในธาตุสี่ด้วยซ้ำแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อความลงใจเริ่มใส่นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้เอาความรู้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงธาตุสี่หรือพระธาตุหรือตัวพระพุทธรูปไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ในข้อที่หนึ่งในประการที่สองในข้อแรกศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมก็ต้องเน้นย้ำว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนังสือนะหรือในความรู้ที่ว่าท่านบอกสอนไม่ใช่หนังสือซีดีโอ้ยจะบอกว่าเป็นพระธรรมมันไม่ใช่มันอยู่ภายนอกมากๆเลยเอาต่อให้เราจำได้ในข้อที่เราจำได้ในสมองมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่มันอยู่ระหว่างหูมันยังไม่เข้าถึงใจแต่พระธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันต้องเข้าไปในสู่ในจิตใจของเราก็มาปฏิบัติได้เอามาใช้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือก้อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในประการที่สามในข้อแรกคือศรัทธานั้นก็ต้องมั่นใจในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีชอบตรงควรให้มั่นใจในการปฏิบัตินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติมันจะมีความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยโอ้ฉันคงทำไม่ได้คนอื่นคงทำได้ฉันมันบุญน้อยบาปนะคนมันจะหมดสมัยได้มั้งมรรคผลเนี่ยไม่มีละสมัยนี้นี่คือแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในสง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มั่นใจในการปฏิบัติสงนี่แปลว่าหมู่เนาะหมู่
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่หมู่ทั่วไปแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าเป็นสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนก็ได้ไม่ใช่แต่หมายเจาะจงเอาเฉพาะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็อย่าไปติดตรงที่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองว่าจะหมายถึงหมู่นี้เท่านั้นไม่ใช่อุปสงค์อุปสิกาก็ได้สัตว์ที่เราพูดถึงเจ้าลิชูบีที่บางทีเขามีความเกเรมีความหยาบคายแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเพราะนั้นก็ความดีของความเจริญของเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อดีของเขาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนดีที่มีเอาเป็นอุปสงค์ก็ได้อุปสิกาก็ได้เนี่ยในข้อ63ท่านจึงยกเรื่องผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกข้อ64ก็จึงยกผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกาได้หมดก็จึงต้องมีศรัทธา3ประการพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชหรือว่าต้องเป็นอริยสาวกที่เรารู้หรือพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่ว่าหมายถึงใครก็ได้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าหมู่นั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือศรัทธาข้อที่สองคือศีลศีลนี่คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ศีลห้าเรานี่เองน้อยที่สุดเราอย่างน้อยก็ต้องมีศีลสี่อะศีลสี่ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่กัดจากการฆ่าสัตว์ปรากชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สองคือการรักทรัพย์เว้นขาดข้อนี้หรือทรัพย์บัญชีของไม่ได้ให้ข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามข้อที่4คือการจงใจกล่าวเท็จเว้นขาดใน4ข้อนี้ดื่มน้ำเมาก็อาจจะรู้ประมาณเอาก็ได้อะพอได
1: ้เจ้าค่ะยกให้บางนะเจ้าค่ะ
0: ยกให้บาง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างน้อยมี4ข้อแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มเติมในบางครั้งบางคราววันพระ วันสำคัญท่านอาจจะรักษาศีล8บ้างก็เพิ่มเติมเรื่องการเว้นอาหารเย็นเพิ่มเติมเรื่องการทัดทรงประดับประดาเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมเรื่องการเว้นนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีรวมถึงการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมเราก็จะดีขึ้นมาได้
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นความปกติของนักบวชก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าต้องมีศีลที่เกินกว่าศีลแปดขึ้นไปเช่นสำหรับพระก็ต้องโกนผมหรือว่านุ่งห่มผ้าสามผืนก็จะเป็นลักษณะสำหรับนักบวชนั้นนั่นคือข้อที่สอง
1: ถูกค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามคือการฟังสุตะสุตะเนี่ยแปลว่าฟังหรือแปลว่าการร้อยเรียงก็ได้เหมือนเข็มก็ได้ที่เขาจะไปร้อยเรียงก็คือฟังที่จะหาความรู้ถ้าในยะของการร้อยเรียงก็จะมาใช้กับคำว่าในพระสูตรสูตรเนี่ยคือเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันไว้ด้วยกัน
1: ถูกค่ะ
0: หรือในความหมายคือหนึ่งก็คือว่าพูดมาแล้วให้คุณฟังทำความเข้าใจในข้อนี้คนที่มีการฟังมากสดับมากเนี่ยจึงเป็นวิธีการหาความรู้ของคนในสมัยนั้นคือหนังสือตำราเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยคงทนวิธีการที่จะจดจำความรู้ได้ดีที่สุดเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็คือการทรงจำเอาเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณทรงจำไว้เรื่อยการบอกปากต่อปากใช้คำนี้ว่ามุขปาฐะทีนี้คุณจะมารู้สิ่งที่เขาบอกปากต่อปากมาได้ก็ต้องใช้หูฟังไงใช้หูฟังจึงเรียกเป็นผู้ที่สดับฟังมาก
1: ถูกค่ะ
0: ทีนี้สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีมากขึ้นวิธีการเริงพิมพ์เทคโนโลยีเรื่องหมึกเรื่องกระดาษมันมีจึงมีตำราเพราะฉะนั้นการอ่านตำราการศึกษาข้อมูลตรงนี้จะมาจัดอยู่ในเรื่องของการสดับฟังก็ได้แล้วคำเนี้ยเขาก็เอาไปใช้ในบทที่เขาสอนกันถึงคนที่จะเก่งขึ้นมาได้ใช้คำว่าสุจิปุลิคุณในใจจำได้ไหม
1: จำได้เจ้าค่ะตอนเด็กจะท่อง
0: สุจิปุลิใช่ไหมเทคนิคในการที่จะไม่เรียนเก่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สุก็มาจากตรงนี้แหละคือสุตะคือการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้การฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องอะไรก็ได้ท่านก็จึงเตือนไว้มีสองนัยยะถ้าฟังเรื่องที่เป็นนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการครองเรือนไม่ได้เป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าฟังอันนั้นน่ะไม่ดีฟังแล้วมันจะทำให้เกิดแบบความที่จิตมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นว่าถ้าเอาฟังเพลงฟังรำฟังดนตรีไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้หรือฟังคำสอนที่มันไม่ได้เรื่องฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องผิดผิดไม่ได้ในการฟังที่นี้ก็ต้องเจาะจงเอาว่าการฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้ถึงช้างช้างที่รู้ฟังเป็นบางอย่างช้างที่รู้ฟังก็คือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรเขาจะเงี่ยโสดคอยฟังว่าคำพูดนี้คือเป็นช้างเนา
1: ะ
0: ช้างก็มีภาษาช้างใช่ไหมแล้วช้างจะมาเข้าใจภาษาคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังดีๆไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดินหน้าหรือถอยหลังให้ซ้ายหรือฝาหรือซ้ายมันฟังแล้วมันใกล้ๆเคียงกันก
1: ็
0: ต้องเงี่ยโสดคอยฟังให้ดีนี่ตรงนี้ก็จึงมาบอกถึงว่าถ้าอริยสาวกเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยเอาฟังอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเงี่ยโสดคอยฟังอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชั้นที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งฟังแล้วให้เกิดสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุตตะคือหัวข้อที่ท่านยกมานี่นะคุณใจคือมันสั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สัทธาคำเดียวแต่ถ้าเราเคยศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วจากในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้ามีศรัทธาคำเดียวต้องหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์เจ้าค่ะ
0: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
1: เจ้าค่ะ
0: สวากาโตแล้วก็สูตรติปิฏฐโนนี่คือศรัทธาศีลก็ต้องเป็นศีล5หรือศีล8หรือศีลที่มากขึ้นไปกว่านั้นสูตรตาในที่นี้ ก็ต้องหมายถึงการฟังสิ่งที่เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิถี่ก็ต้องหมายความว่าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือเห็นแต่หัวคุณต้องรู้ไส้ในของมันทันทีว่าไส้ในของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะเข้าใจถูกต้องนั่นคือประการที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประการที่สี่คือการสละออกใช้คำว่าจาคะคำว่าจาคะคือการสละคือยินดีในการที่จะให้ดีใจเวลาที่มีคนมาขอพอใจในการจำแนกแจกทานมีมือชุ่มอยู่เสมอท่านจะใช้คำนี้ที่ว่ามีมือชุ่มอยู่เสมอตอนนี้มีเรื่องเล่าที่มาในนิทานชาดกอยู่นะว่าเวลาคนเขาเดินทางเขามีอาหารอยู่ในเป้หรือในกระเป๋าหรือในไถ่ของเขาแล้วเขาจะคิดว่าเจอคนที่เราสมควรจะให้เราอยากจะให้ก่อนที่จะให้เขาต้องล้างมือก่อนเดี๋ยวก็จะมีกิริยาอาการที่เป็นแบบนี้พอล้างมือเสร็จแล้วก็คดข้าวให้หรือตักข้าวให้ให้เสร็จปุ๊บฉันก็ไปตามทางของฉันพอเดินไปอีกหน่อยเจอคนที่คิดว่าเราอยากจะให้อีกเอาคุณก็ต้องล้างมืออีกก็ค่ะให้อีกอย่างเงี้ยนะมือมันจึงชุ่มอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะคือให้อยู่เรื่อยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ภาษาไทยจะมีศัพท์ที่คล้ายๆกันสำนวนก็บอกว่าหัวกระไดไม่แห้ง
1: ใช่ป่ะ
0: หัวกระไดไม่แห้งเพราะอะไรเพราะมีคนมาหาอยู่เรื่อยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ต้องมาล้างเท้าที่หัวกระไดหัวกระไดมันก็เลยไม่แห้งสักทีเพราะว่ามีคนมาหาอยู่เรื่อยนี่ก็จะเป็นสำนวนที่คล้ายๆกันม
1: ี
0: ฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอทีนี้ในการสละออกก็ต้องสละออกในตามนัยยะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเจ้าลิชบีจำได้ไหมที่ว่าแบ่งจ่ายทรัพย์อยู่5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคู่ครองหรือบุตรหรือคนงานคนใช้เลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงดูคนดีๆเทวดาหรือว่าเลี้ยงดูสมณพราหมณ์สละออกแบบนี้ถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าจบดีกรีด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นจบป.4 แต่ถ้ามีปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความยึดถือมีความโกรธไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่าไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้จึงหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเรา5ข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการที่น่าสนใจคือว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเปลี่ยนในการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีความเปลี่ยนแล้วสำเร็จได้ศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างสุตตะนี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้นี่นะบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: พอผิดพลาดมาแล้วให้เราฟังเราแก้ไขมันก็ทำให้ถูกได้เพราะว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไงมันมีข้อพลาดมันมีความเนิ่นช้ามันมีความเฉื่อยชามันมีอยู่แล้วให้เราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงจะเริ่มได้สุตตะมันจึงมาช่วยในข้อนี้
1: จึงสำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญใช่จาคะล่
1: ะ
0: จาคะก็ทำให้มีกัลยาณมิตรเพราะว่าเวลาเราสละออกให้เนี่ยเราชนะใจคนอื่นเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันเราจะรักษามิตรไว้ได้เป็นการสงเคราะห์คนอื่นเราก็จะเป็นเหตุในการนำความดีๆมาให้กัลยาณะคือความดีกัลยาณมิตรคือเพื่อนหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้และปัญญาอย่างที่เคยบอกไปว่าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งเป็นเบรกทรูขึ้นไปเป็นการที่เราจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้เกิดความเจริญให้เกิดความประเสริฐตั้งตนไว้สำหรับในความที่จะเป็นสาระได้ ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระได้ขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่าแบบดักดานมืดมนต่ำตมอยู่เหมือนเดิมจะพัฒนาก็ต้องพัฒนา5ข้อนี้5ข้อนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาให้เราเจริญขึ้นได้หรือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2ข้อ63และ64ก็จะเป็นสำหรับฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ชีหรืออุบาสิกาให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ใน2ข้อแรกที่เราพูดถึงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่65 65และ66ก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทพยัญชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายคำแปลนั้นเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สูตรที่เรียกว่าสากัจฉาสูตรและสาชีวสูตรสากัจฉาคือการสนทนานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะสนทนาด้วยที่จะพูดคุยด้วยอย่างในรายการช่วงของวันอาทิตย์นะนะที่เรามักจะพูดว่าเป็นธรรมสักขาการพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างข่าวสารบ้างหรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมลักษณะนั้นเนี่ยคือการสักขาการพูดจากันสนทนากันการโต้ตอบกันการถามคำถามถามไปตอบมาตอบมาถามไปนี่คือสักขา
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: นั่นคือข้อ65ส่วน66จะพูดถึงการสาชีพคำว่าสาชีพนั้นหมายถึงการถามปัญหาเหมือนกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะที่ว่าแบบคลุกคลีกันพูดคุยกันสากัจฉาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เน้นมาในทางพูดคุยซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สาชีพเนี่ยจะเป็นเน้นมาในลักษณะที่ถามตอบกันซะมากกว่าแต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สนทนาก็มันต้องมีถามมีตอบต้องมีพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้คุณเห็นว่างั้นฉันเห็นว่างี้แล้วคุณเห็นว่าไงมันก็ต้องมีถามมีตอบก
1: ็
0: จะเป็นคำที่เป็นซินอนิมกันเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีการพูดถึงในหัวข้อ2 อย่างนี
1: ้
0: 65และ66
1: เจ้าค่ะสาชีพนี่อาจจะเป็นว่าถามคำถามอะไรเราก็ตอบคำถามนั้นเหมือนถามตอบแบบอินเทอร์วิวแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่สนทนานี่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นแตกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ในประเด็นที่เราคุยกันนั่นคือสากัจฉานะเจ้าค่ะ
0: เรียนบันแล้วก็ทำไมสาชีพก็จะมีความหมายในย่าหนึ่งด้วยว่าเป็นอยู่ร่วมกันร่วมสิกขาสาชีพเนี่ยก็จะมีคำพูดนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือเป็นอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันแบบว่าสงสัยกันก็อนุเคราะห์กันนี่คือลักษณะของสาชีพด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไส้ในเขาเป็นยังไงบ้างไส้ในก็จะมีเหมือนกันใน5ประการนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ5ประการนี้ในข้อแรกก็คือต้องว่าถึงพร้อมด้วยศีลนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือปฏิบัติดีในนั้นแล้วก็พอถามปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลก็สามารถตอบได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่ระงับดับกิเลสมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งที่บอกว่าทางให้ถึงวิมุตติคือบางทีเราได้ฟังคำสอนถามเขาแล้วเขาตอบให้เราได้บางคนถามแล้วเขาตอบไม่ได้คนที่ถามแล้วตอบได้สามารถที่จะเพียงพอทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ก็คือเพียงพอแค่ตนเองแต่อาจจะไม่เพียงพอให้คนอื่นหรือบางทีตัวเองอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในข้อนั้นยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่ถามแล้วตอบได้ก็คือไม่เพียงพอกับตัวเองแต่ว่าเพียงพอกับคนอื่นอยู
1: ่
0: ค่ะ ันนี้คือคำอธิบายที่มาในหมวดอื่นน่าจะเป็นหมวด6หรือหมวด7ที่เราจะไปถึงกันในข้างหน้าอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มบริบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยก็คือตัวเองเพียงพอกับตัวเองด้วยแล้วก็เพียงพอกับคนอื่นได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: การสมาทานการปฏิบัติในเรื่องของศีลทำยังไงตอบได้ถามมาตอบได้เรื่องของศีลข้อที่2เรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าข้อสงสัยบางอย่างบางประการอย่างท่านผู้ฟังพูดถึงการรักษาศีล8อย่างเงี้ยเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือส่งข้อความมาถามในรายการเราก็จะพบได้ยินอยู่เป็นประจำเนาะเ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าศีล8เรื่องของการรับประทานอาหารข้างหย่อนก็มีข้างเคร่งก็มีเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วยสนทนาในที่นี้คือสักษาอยู่ร่วมด้วยในที่หมายถึงสาชีพเอื้อเฟื้อกันสมาธิล่ะสมาธิสมาธิก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเน้นมาในความที่ว่าจิตสงบมีความระงับเอ๊ฉันจิตไม่สงบเลยทำสมาธิไม่ได้ทำยังไงดีแก้ไขได้ไว้คุณติดปัญหาอะไรเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าหรืออยากมากเกินไปหรือบังคับจิตใจหรือไม่หรือว่ามีความด่างพร่านในศีลหรือว่ารู้จักเห็นความไม่เที่ยงดับไปในสมาธิแต่ละขั้นหรือเปล่าองค์ประกอบต่างๆถูกต้องไหมรักษาปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าแล้วมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นี่เขาสามารถตอบให้ได้ตั้งถามขึ้นแล้วแจกแจงให้เห็นได้นั้นควรอยู่ร่วมด้วยควรสนทนาด้วยควรคลุกคลีด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เราจะได้เพื่อนดีเลยนะคุณเดินใจคือกัลยาณมิตรเพราะว่าพอเราคบกับคนที่มีศีลเหนือกว่าเราคบกับคนที่มีสมาธิเหนือกว่าเราเอาจากเราที่มันมีสมาธิน้อยมีศีลน้อยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีศีลมากขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วเขาก็อนุเคราะห์เราอย่างเงี้ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันที่จะดีมากๆเราทำให้มีการพัฒนาในศีลสมาธิได้ข้อที่3คือปัญญาพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะนึกถึงหัวข้อในไตรสิกขาทันทีเอามันก็มาเทียบเคียงกับมรรค8ว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสมาธิคือเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาก็คือในสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะเราจะแยกแบบนี้ก็ได้ในตามนัยยะที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านเคยสังเคราะห์รวมกันให้เป็น3อย่างจากมรรค8หรือถ้าจากไตรสิกขาก็วิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นมรรค8แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในข้อที่ว่าปัญญาก็คือการเห็นความเกิดขึ้นดับไปอย่างที่ได้พูดไว้ในข้อเมื่อสักครู่นี้แม้เราจะเห็นในการไม่เที่ยงเนี่ยยังไงนะถ้าสงสัยข้อนี้ถามได้เราจะเห็นความดับไปยังไงนะเราจะเห็นกายยังไงนะจะเห็นความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยังไงนะเห็นความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีบางคนจินตนาการไม่ออกหรือว่ามันคิดไปไม่ได้พอมีคนชี้ช่องให้ปุ๊บอ๋อก็เข้าใจอันนี้คือเราควรเข้าไปหาควรอยู่ด้วยควรพูดคุยด้วยควรที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิดถัดมาในวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะคำว่าวิมุตติหรือบางคนก็จะอ่านว่าวิมุตติหมายถึงความพ้นพ้นจากกันแยกจากกันพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองระยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์นะ
1: คือ
0: ถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้บอกไว้ว่ามีพ้นชั่วคราวหรือว่าพ้นถาวรท่านจะไม่ได้พูดอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าความพ้นแล้วยังมีกลับกำเริบเราจะเรียกไม่ได้เรียกคำว่ามันเป็นความพ้นจริงๆวิมุตติจริงๆแต่ความพ้นที่หมายถึงท่านหมายถึงเนี่ยก็จะต้องหมายถึงความที่พ้นจริง อย่างเช่นว่าพอเรามีศีลสมาธิปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณไปลองนั่งสมาธิดูทำอะไรดูเฮ้ยจิตเราบางทีมันแยกกันไปไอ้ความที่แยกกันไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความพ้นคือวิมุตติชั่วคราวอยู่แต่ว่าไม่ใช่วิมุตติจริงๆไม่ใช่วิมุตติพระพุทธเจ้าหมายถึงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นให้ดูให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นสภาวะแบบนี้ไงแต่นี่ถ้าวิมุตติจริงๆก็คือพ้นกันเลยแบบแยกจากกันเลยได้อยู่อย่างต่อเนื่องยืนยาวมั่นคง
1: ไม่กลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่กลับกำเริบใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือดีคือดีแยกกันแล้วเป็นเปรียบเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวเวลาโดนน้ำเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสะท้อนเงามาลงบนผืนน้ำดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันเช่นเดียวกันว่าจิตของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบเอาไว้มันจะไม่ไปเนื่องกันกับผัสสะต่างๆที่มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกจากกันรับรู้ได้อยู่คือวิญญาณมีผัสสะมีแต่ไม่ขึ้นลงสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผัสสะภายนอกความที่มันแยกจากกันตรงนี้คือวิมุตตินั่นเองทีนี้พอมีวิมุตติคือความพ้นแล้วก็ต้องมีญาณคือความรู้ว่าเราพ้นจากวิมุตตินั้นแล้วด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะจึงใช้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีสติสัมปชัญญะรู้ถึงความพ้นนั้นให้มันชัดเจนเห็นได้อย่างแบบแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้นี่มันพ้นกันอย่างนี้เนี่ยนี่มีญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมีความรู้นี้เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนอันนี้นี่คือข้อดี
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เป็นธรรมะที่จะให้เกิดความดีสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยสอบถามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยนี่ควรที่จะคบควรที่จะอยู่ร่วมกันควรที่จะพูดคุยกันนี่คือข้อ65แล้วก็66
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่67แล้วก็6867 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเขม้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็รวมกับความขมักเขม้นเป็นธรรมะ5อย่างไส้ในเหมือนกันไปแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกันโดยในข้อ68จะปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เจริญธรรมะ5ข้อนี้นี่ก็จึงมีฤทธิ์มากแล้วก็มีญาณอย่างรู้ในข้อต่างๆมีวิชา8บ้างกันเถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าได้เจริญอิทธิบาท4บวกความกมกเม้นเป็น5อย่างในขณะที่ข้อ67จะกลับมาข้อ67นะก็คือพูดถึงคุณธรรม5อย่างนี้แล้วว่าถ้าเจริญมากทำไมมากจะบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างมากก็อรหันต์ในขั้นผลด้วยในขั้นผลก็คือดีแน่นอนใน5อย่างนี้5ประการมีอะไรอิทธิบาทท่านจะใช้คำว่าเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทอิทธินั่นก็คือฤทธิ์นั่นเองความสามารถพิเศษอย่างต่างๆบาทก็คือพื้นฐานบาทฐานแห่งอิทธิคือฤทธิ์มีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีวิริยะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีจิตตะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิแล้วก็ต้องมีวิมังสาที่มันจะเข้าไปประกอบกับทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันจะเห็นว่ามีเหมือนกันเนี่ยก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็สมาธิเข้าใจไหมทำเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทำไม่ว่าจะเรื่องอันใดอันหนึ่งก็ตามแล้วให้มันเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เป็นฉันทวิริยจิตตวิมังสาให้ได้โดยการใช้สมาธิเป็นตัวเชื่อมตัวประกอบตัวให้มันเข้ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันเขาก็จึงมีการคิดค้นว่าเอางั้นเอาไข่ใส่ลงไปดูไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ที่จะเป็นตัวที่ทำน้ำมันกับน้ำให้เข้ากันมันก็เลยออกมาเป็นขนมเป็นน้ำสลัดได
1: ้
0: น้ำสลัดเนี่ยมันจะน้ำมันกับน้ำมันจะเข้ากันโดยที่เขาต้องผสมไข่เข้าไปด้วยแล้วทำไมมันเข้ากันได้นะเพราะมันมีตัวเชื่อมให้เข้ากันโอเคนะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในจิตใจของเราจะให้ทำเรื่องปรุงแต่งมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปประกอบอยู่ได้นะมันต้องมีสมาธิไงทำเรื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำอะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการงานเอาคุณกำลังทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้คุณจะปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านหรือเขียนซอฟต์แวร์หรือทำเว็บไซต์หรือแม้แต่โครงการร้อยล้านพันล้านก็ตามนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การสอบการเรียนหนังสือน่ะคือทำเครื่องปรุงแต่งโอเคนะหรือถ้าสำหรับพระสงฆ์ทำเครื่องปรุงแต่งนั้นก็คือการที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นจะให้มีวิริยะคือความเพียรในการทำสิ่งนั้นจะให้มีจิตตะคือการเอาใจใส่ในการทำสิ่งนั้นจะให้มีวิมังสาคือความที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงในสิ่งนั้นต้องเอาสมาธิประกอบเข้าไปเชื่อมมันเข้าไปโอเคนะต้องมีสมาธิเป็นประธานว่าเป็นประธานเนี่ยคือให้มันตั้งหลักขึ้นให้ได้ทีนี้ในทั้ง4ข้อนี้ท่านยังเพิ่มความขมักเขม้นเข้าไปด้วยเป็น5ข้อพระอาจารย์ก็มาดูอ่านๆทำความเข้าใจว่าทำไมในญาติเนี่ยมันต้องมีความขมักเขม้นด้วยนะทั้งที่ว่ามี4ข้อมันก็จบในตัวแล้วข้อที่อื่นๆที่เราเคยผ่านมานะในตอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่มี4ข้อนั่นนะสตุกานิบาต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้อธิบายอริยสัจ4ไว้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็จึงมีความคิดว่าอ๋อบางทีท่านก็มีนัยยะที่จะอธิบายธรรมะประกาศแบบนี้เพราะฉะนั้นในคำว่าขมักเขม้นก็จะต้องหมายถึงความเพียรที่อย่างแรงกล้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยอธิบายเยอะยาวๆตรงที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจับรวมกันในความหมายของคำว่าขมักเขม้นตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โดยสิ่งนั้นคืออะไรความขมักเขม้นก็คือต้องเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนต้องเป็นเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ให้เปิดอยู่ไม่มีอะไรบัวบันบทปัญญชนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้คือยกมาจากพระสูตรก่อนๆที่เราเคยศึกษาไปแล้ว
1: เรื่อง
0: ของอิทธิบาท4ที่อธิบายไว้ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ในความหมายของคำว่าขมักเขม้นตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปก็คือว่าไม่ประคับประคองเกินไปประคับประคองเป็นยังไงถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาหม้อหรือบาดพระอย่างเงี้ยนะใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากเลยน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาได้ยากในสมัยก่อนกว่าจะคั้นน้ำมันได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาทีนี้ถ้าคั้นได้จนเต็มบาดเต็มหม้อแล้วให้คุณถือไปเต็มปรีถึงขอบปากมันเลยนะแล้วให้คุณถือไปเนี่ยอย่าให้มันหกนะหกนี่จะต้องถูกฆ่ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังพร่ำพูดอยู่ถือมีดบักใหญ่เลยบอกว่าถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันโอ้ยถ้าเราแบบว่าประคองแบบจับแน่นเกินไปอันนั้นไม่ได้มือมันจะเกร็งมันจะสั่นใช่ไหมล่ะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ให้เดินไปในระหว่าง นางงามที่เขามาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามแล้วก็มีคนมาดูมากเกินกว่าประมาณจิตใจของเราที่ว่าถ้าจะมาเข้มงวดแบบจะจอดกดไว้จนกระทั่งว่ามือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้หรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดนางงามหรือว่าไปสนใจคนที่มาดูทำไมเยอะอย่างนั้นคือเขาจะไม่ย่อหย่อนไปขนาดนั้น
1: ใช่ไห
0: มอิทธิบาท4ต้องเป็นอย่างนี้ความขมักขม้นนี่ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ให้โคตรหูอยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นหลังเป็นยังไงก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนต้องประคับประคองให้ดีเลยลักษณะที่เราจะทำสิ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ผลนะผลของการที่เราเชิญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยไว้มากมายเลยอันนี้เราเอาเฉพาะ2ประการที่ท่านยกมาในอังคุตตรนิกายข้อ67กับ68หมวด5นี้ก่อน
1: เรา
0: ก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายไว้นี่คือในสังยุตตานิกายนะยกขึ้นมาอธิบายนิดนึงว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะเจริญอิทธิบาท4พระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4เหล่าอสีติมหาสาวก80มาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้ในความเป็นเอกเป็นเด่นในด้านนั้นเรื่องนั้นก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือในยะข้อ67มาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันคือตรงนี้การบรรลุธรรมแล้วก็มีความกรรมคเมนเข้ามาด้วยทีนี้68พูดถึงผลของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองว่าธรรมอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความกรรมคเมนพออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นแล้วก็สามารถทำให้แสดงฤทธิ์ได้เป็นอิทธิวิธีแยกกายได้สามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดก็มีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีตาทิพย์เห็นความจุติเห็นความเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆสามารถที่จะรู้อดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณได้สามารถที่จะรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8เดี๋ยววิชา8ด้วยการเจริญอิทธิบาท4บวกกับความกรรมคเมนคิดดูนะคุณในใจว่าขนาดความสำคัญความรู้หรือความสำเร็จพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราต้องการให้มันมีความสำเร็จไม่ว่าจะการงานการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4สิ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะมันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความกรรมกรรมเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้อย่างถูกต้องไหมมีการเจริญที่ไม่เข้มงวดเกินไปคือฟุ้งซ่านไม่สายไปในภายนอกคือเรื่องกามคุณ5ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ดีทำให้ถูกเนี่ยสำเร็จแน่ท่านก็ยังยืนยันไว้ตัวท่านเองก็ทำได้เราสาวกก็ทำได้ว่าอย่างนี้นี่คือข้อ67และก็68
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคท่านมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบบักนี้ไปเลยข้อ70
1: 70นะเจ้าค่ะ
0: 70 69
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็70ก็จะมีเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกันโดยว่าถึงความเบื่อหน่ายข้อ69นิพพิทาสูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อต่างกันไส้ในเหมือนกันก็คือธรรมะ5ประการไส้ในเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึง ธรรมะที่จะไม่เกิดความเจริญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะไม่เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาเนาะอันนี
1: ้
0: จะคล้ายๆกันโดยหัวข้อที่ท่านยก69ก็คือให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน70นั่นก็คือทำอาสวะให้สิ้นคือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบที่นิพพานเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนมันก็ต้องมาจบตรงสิ้นอาสวะทีนี้ลำดับการเรียงหรือว่าไส้ในมันจะต่างกันนิดนึงโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาในความไม่งามในกายอันนี้จะไม่เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วความพิจารณาในความไม่งามในกายคือเป็นอสุภสัญญาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาด้วยซ้ำนะเพราะว่าสัญญานี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้คือการพิจารณาหมวดธรรมความพิจารณาในความไม่งามในกายข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3 คือความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงคือสภาพโลเกอนัปปิรตสัญญาอันนี้จะเหมือนกับในตอนก่อนๆข้อที่4คือความเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงคืออนิจจสัญญาและข้อที่5คือการตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เหมือนกัน4ข้อเรียงลำดับต่างกันนิดนึงแล้วที่ไม่เหมือนกันคือเอาข้ออนิจจสัญญาออกไปเอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
1: จบละ
0: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้ก่อนว่าความเป็นของไม่งามในกายเป็นยังไงถ้าเราดูโฆษณาโฆษณายาสระผมโฆษณาครีมทาผิวโฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนเดี๋ยวเขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็คนงามๆหล่อๆกล้ามล่ำๆมาโฆษณาว่าทานี้ดีกินอันนี้ดีใช่นี้ดีอย่างเงี้ยนะ
1: จุกค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะว่าเห็นความสวยงามเห็นว่าสวยงามเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตามอำนาจของการโฆษณาหรือว่าตามแนวโน้มของสังคมโดยสังคมสมัยนี้ก็จะแบบเอวเอส
1: แล้วก็
0: อย่างนั้นสวยงาม
1: ๆหน้าแหลมๆด้วย
0: หน้าแหลมๆใช่ไหม V shape ไปทุบคางมาแล้วก็เป็นเบ้าหน้าแบบนี้ก็คืองามในขณะที่สมัยก่อนนี่ในยุคอดีตเลยยุคกลางนี่ก็จะเป็นท้วมๆอบอวบแต่ก็บางงามแบบนั้น
1: จ้ะ
0: ค่ะแต่ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าที่ว่างงามจริงๆมันไม่งามนะไม่งามนะเล็บหนังฟันที่ว่าฟันเรียงระเบียบสวยโอ้มันชุ่มอยู่ในน้ำลายเนื้อฟันนะหรือว่าถ้างามๆขาวๆสะอาดๆแล้วไปอยู่ในหม้อต้มยำเขาตักซุปหรือว่าซี่โครงหมูมาให้ได้ดูๆแล้วมันไม่ใช่ซี่โครงหมูเนี่ยมันเป็นฟันว่ายิ่งถ้าฟันปลอมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยว่ายิ่งไม่งาม
1: เลยนะเจ้าค่ะ
0: โอ้โหแบบไม่ได้เลยมันจะอ้วกเลยมันไม่งามฟันที่บ้านดีๆมันไม่ดีนะนี่น
1: ะ
0: ให้พิจารณาก่อนนี้ทีนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดหน่ายคลายกำหนัดในอะไรในกายเรานี่ไงในกายเราที่มีความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินอยู่เราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือมีอุปาทานคือความยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทันทีเอางั้นเราจะคลายความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้ยังไงก็อย่าให้เพลินอย่าให้พอใจจะทำยังไงถึงจะไม่เพลินไม่พอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันคือถ้าเราเห็นกายด้วยความเป็นของสวยงามเราก็จะมีความเพลินความพอใจไปแต่ถ้าเราเห็นความเป็นของปฏิกูลความเป็นอสุภะความเป็นไม่งามในกายเราก็จะไม่เพลินไม่พอใจพอไม่เพลินไม่พอใจอันใดอุปทานคือความยึดถือมันตั้งอยู่ไม่ได้อุปทานความยึดถือต้องหลุดลอกออกไปพออุปทานความยึดถือหลุดลอกออกไปมันก็คลายกำหนัดไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัด เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะอุปทานลดลงมันก็จะมีความดับของเจ้าตัณหาความดับของจิตดวงที่มันจะไปยึดถือจิตใจเราที่จะไปก่อเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีความสงบระงับปัญญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นให้จิตใจเราดับจากกิเลสได้คือนิพพานได้เย็นได้เชื้อเนี่ยมันหมดไปดับไปได้อีกลักษณะที่ท่านอธิบายในข้อความที่ว่าธรรมะ5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเย็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็คือเป็นแบบนี้ได้กระบวนการขั้นตอนมาเป็นแบบนี้ทีนี้ในความสิ้นอสวะคือเพราะว่าไอ้4ข้อเนี่ยพระอาจารย์อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณอนุชัยความเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงความเป็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็ความเป็นตั้งไว้ซึ่งมรณสัญญาจริงๆแล้วที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอนิจจสัญญานะคืออนัตตสัญญาต่างหากใน5ข้อเนี้ยเอาอนัตตสัญญาออกไปแล้วเอาความเป็นปฏิกูลในกายความเป็นอสุภะมาใส่แดนตอนนี้พูดคลายเคลื่อนไปนิดหนึ่งตอนต้น
1: ค่ะ
0: มาในข้อ70ที่พูดถึงว่าจะทำให้เกิดความสิ้นอสวะทำไมการพิจารณา5อย่างนี้แล้วให้เกิดความสิ้นอสวะได้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่า5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญใช่ไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอสวะมันจะลดลง
1: ค่ะ
0: ทำไมอสวะมันลดลงได้เพราะว่าอสวะนี่คือลักษณะที่มีการสั่งสมเช่นว่าเวลาเรากระทำสิ่งใดลงไปเช่นเราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราคิดเรากระทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งกายวาจาหรือใจถ้าเราปรุงแต่งทางกายด้วยอำนาจของราคะเช่นชอบสิ่งนี้ฉันก็ถึงซื้อของไปชอบสิ่งนี้คุณก็ถึงพูดไปฉันชอบคนนี้ฉันก็พูดไปฉันชอบทำอันนี้ฉันก็คิดไปพูดคิดหรือทำด้วยราคะนี่นะมันก็จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นที่ผิวจิตคือเหมือนกับฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นสมมติเราดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งนั้นพุ่งออกไปมันก็จะมีแรงดันกลับมาที่มือของเราเราจะรู้สึกถึงแรงดันกลับมาเช่นเดียวกันว่าจิตของเราถ้าเรามีการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งออกไปมันก็จะมีสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตนั่นก็คืออาสวะนั่นเอง
1: อ
0: าสวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าราคานุสัยแต่ถ้าเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายวาจาหรือใจด้วยลักษณะของโทสะมันก็จะมีปฏิฆานุสัยมาพอกพูนอยู่ที่จิตหรือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโมหะก็จะมีอวิชชานุสัยมาพอกพูนอยู่ที่จิตไอ้อนุสัยที่พอกพูนอยู่ที่จิตที่จิตมันก็คือลักษณะของจิตที่จะปรุงแต่งไปในเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นการกระทำของเขาต่อไป
1: อ
0: นุสัยเนี่ยมันจึงอบรมจิตใจของเราท่านจึงบอกว่ากิเลสอบรมจิตใจของเราเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็รับนำจิตใจของเรามาแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติตาม5อย่างนี้อสุภะปฏิกูลในอาหารไม่เพลิดเพลินเผลอไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมรณสัญญาไอ้ความยึดถือมันก้าวลงไม่ได้ราคะโทสะโมหะมันจะไม่มีการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโทสะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโมหะก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะไม่มีราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องปรุงแต่งตามมรรค8ไงก็ไอ้5ข้อนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ในมรรค8อยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคเพราะเราปรุงแต่งด้วยลักษณะที่อยู่ในมรรค8ด้วยการที่อะราคะด้วยการที่อโทสะอโมหะการแทรกซึมการฝังลงมันจะหลุดออกฝังลงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงแต่งไว้ปฏิฆานุสัยต้องหลุดออกไป
1: เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้นะเจ้า
0: อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอเราปรุงแต่งด้วยอำนาจของอะราคะก็คือไม่มีราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีราคะเกิดขึ้นปรุงแต่งออกไปไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไงคือถ้าเรามีราคะมันก็จะมีราคานุสัยฝังถ้าเราไม่มีราคะไอ้ราคานุสัยที่ฝังอยู่มันต้องหลุดเพราะเป็นแรงลบเหมือนกันบวกก็ต้องบวกเหมือนกันลบก็ต้องลบเหมือนกันมันก็หลุดออกสิ้นอสวะจึงเกิดขึ้นได้ความสิ้นอสวะจึงเป็นไปอย่างนี้แล้วพอความเจริญก็เป็นไปในทางสิ้นอสวะนี้นั่นเอง
1: จ้าค่ะ
0: นี่คือข้อ70เดี๋ยววันนี้เราก็คิดว่าจบได้แค่นี้คุณใจสัญญาวัก
1: เจ้าค่ะ
0: จบแล้วก็ดีใจวันนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าใน

0: เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เราพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
8: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์

0: ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องกฤษณาของสาธารณสุขรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคณะยาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
2: ในอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569ครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียว
0: ัน
1: นี้อยู่กับผมต้นอนุนันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็เจอกันทุกๆเช้านะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ AM 819.91 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าวันนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในเพจข่าวยามเช้าแล้วก็มาทักทายพวกเรากัน2คนกันได้ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะน้องต้นขาสังเกตไหมว่าทำไมพี่ได้ตะขาวันนี
1: ้นะก็เนื่องจากว่าฝนตก
0: มาก
1: จริงๆตั้งแต่คืนของเมื่อวันพฤหัสบดีนะยาวมาจนถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเช้าของวันเสาร์แล้วนะว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 6เอ้าไม่ใช่วันที่26 6โมงเช้าเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นระยะ
0: นะ
1: แล้วซึ่งไม่มีช่วงให้แบบว่า
0: ไม่มีช่วงพักเลย
1: ไม่มีช่วงให้เห็นแสงแดดหรืออะไรเลย
0: ต
1: กไม่มีเบรกคือทำงานฝนคือทำงาน
0: ทำงานหนักมาก
1: ได้โอทีอย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าสาหัสเนื่องจากว่าด้วยความที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมในหลายๆจุดน้ำท่วมในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้ท่วมแบบขนาดแบบระดับเอวหรือระดับอกหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเมืองแล้วก็มีรถสัญจรไปมาอะไรแบบนี้แล้วคนอยู่กันเยอะมากๆในเมืองพอแค่ท่วมฟุตบาทหรือแค่ระดับตาตุ่มหรือระดับน่องอะไรแบบนี้มันส่งผลให้การจราจรในหลายๆพื้นที
0: ่
1: ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอัมพาตไปแล้ว
0: เรียกว่าติดขัดกันทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าสื่อโซเชียลกันบ้างก็จะได้รู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยแชร์ว่าระยะทางจากที่ทำงานไปถึงบ้านหรือว่าระยะทางปกติที่มันจะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงปาเข้าไปบางคนน่ะคุณ6ชั่วโมงนะ
1: ถูก
0: 6ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้าน
1: เลยนะ
0: นะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างดิฉันเองก็เมื่อเช้าสารภาพเลยว่าลืมร่มเสียสละเอาร่มให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองอ่ะไม่มีละหมดละ
1: ครับ
0: เปียกฝนตากมาเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเด
1: ี๋
0: ยวเรามาอัปเดตเรื่องของข้อมูลสภาพพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์บอกว่าในช่วงวันที่25-27กันยายน2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะใครที่อยู่บริเวณนี้ก็มาทักทายกันได้นะคะมารายงานตัวเช็คอินกันได้นะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพูดง่ายๆก็คือภาคอีสานตอนล่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้นะคะ
1: ค
0: เพราะว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยดังที่หลายๆคนทราบกันเลยนะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง 2 เมตรใครที่จะเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทีนี้พยากรณ์ล่วงหน้าไปถึงวันที่1ตุลาคมเลยก็แล้วกันนะ28กันยายนถึง1ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะ
1: อัน
0: นี้ต้องแสดงความยินดีแล้วนะ28กันยาถึง1ตุลาเริ่มลดลงแล้วส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่อ่ะแสดงความยินดีกับ2ภาคนะภาคอีสานกับภาคตะวันออกฝนลดส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะเน
1: ื่
0: องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นั่นเองค่ะ
1: ครับผมทีนี้ในภาพรวมของเรื่องน้ำเรื่องฝนกันสักนิดนึงละกันเพราะทางจิสด้าเองเขามีการเปิดเผยภาพดาวเทียมของเช้าเมื่อวาน านนี้ของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยออกมาเตือนเพราะว่าพอดูภาพจากจิสนาที่เขาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนอะแล้วเขาเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงในหลายจังหวัดหลังที่จากฝนตกหนักสะสมนะครับซึ่งทางจิสนาเองเขามีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมเนอะแบบเรียลไทม์ในแอปเช็คน้ำจริงๆแอปนี้ดีมากๆนะในแอปเช็คน้ำนี่สามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้ข้อมูลล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังทางพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและเหนือตอนล่างเนี่ยพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจากจุดน้ำท่วมขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างเองเนี่ยจะจมมวลน้ำขังตามแนวลุ่มน้ำส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพถ่ายจากดาวเทียมในชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากเลยนะคือสีแดงเนี่ยหนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะครับส่วนภาพรวมของประเทศเนี่ยระดับประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดแจ้งเตือนภัยทั้งสีเหลืองและสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั้งเหนืออีสานกลางไปจนถึงใต้ซึ่งการที่เขาเอาข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนอะโดยทั้งในส่วนของปภ.เองหน่วยงานท้องถิ่นเองก็จะที่จะสามารถประเมินทิศทางการไหลของน้ำได้นะครับวางแผนในการที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งจิสตาเขาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สีแดงเนี่ยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนอะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามอัปเดตข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังผิวถนนด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้กับจิสดาแล้วก็แอปเช็คน้ำอันนี้คือมันสามารถที่จะดูพื้นที่ไหนที่แบบว่าโอ้เขามีการแจ้งเตือนมาเลยว่าเป็นพื้นที่ระดับสีแดงแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่มีน้ำขังผิวถนนด้วยนะครับ
0: อันนี้ขอนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยเท่าที่รู้มาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หรือว่าการสภาพน้ำหนึ่งอะไรเนี่ยของเรามีค่อนข้างเยอะนะจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราจะรวมแอป
1: จะรวมศูนย์จริงๆมีอันนึงที่เขารวมมาคือ
0: คลิกเดียวก็คือรู้ทั้ง
1: เขาเปิดตัวเพิ่งเปิดตัววันแมปน้ำ
0: วันแมปน้ำ
1: ใช่ซึ่งวันแมปน้ำเนี่ยจะรวมบริการทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง DE อว.กรมอุตุจิสนานะครับผมกรมทรัพยากรน้ำแห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขารวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็มันก็จะมีแผนที่ลงไปถึงบอกจุดที่ว่ามีพายุเข้าไหมเฝ้าระวังระดับน้ำฝนตกหนักใน24ชั่วโมงมีกี่จังหวัดปริมาณฝนสะส
0: ม
1: พื้นที่ไหนที่เสี่ยงบ้างหรือรวมไปถึงดูฝุ่นPM 2.5 อันนี้ก็คือข้ามสเต็ปไปในระยะ
0: ฝุ่
1: นด้วย
0: ก็อาจจะต้องมีแอปนี้วันแมปน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงเช็คน้ำด้วยนะมาดูทางด้านของมีการเตือนทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะคะ20จังหวัดเนี่ยเตรียมตัวรับฝนตกหนักมากนะคะใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้ที่กำลังจะบอกนะต่อไปนี้นะรายงานตัวกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณภาคตะวันออกและบ้านดิฉันเองนะคะกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลามากๆรวมถึงมีการสลับฝนตกหนักถึงหนักมากตกเป็นช่วงหลายช่วงและตกหนักถึงหนักมากนะสลับกันไปแบบนี้โดยไม่มีการหยุดพักเลยนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่25ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึง27กันยาก็คือวันพรุ่งนี้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะ ส่วนชาวเรือก็ควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนะคะ
1: ครับผม
0: ทางด้านของน้ำท่วมเนี่ยปภ.นะก็ได้สั่งมีการสั่งเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะน้องต้น
1: ครับผมซึ่งทางปภ.เองเขาก็ติดตามสถานการณ์เนอะโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็เร่งติดตามสถานการณ์มวลน้ำเนอะทั้งในส่วนของมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาสมทบในส่วนของภาคกลางด้วยซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่12จังหวัดภาคกลางเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอด้วยกันเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วเนี่ยระดับน้ำยังคงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโดยปภ.เองเขามีการประสานทั้งปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตอำเภอแล้วก็ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะร่วมกับตำรวจทหารจิตอาสานำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่นะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังกำชับให้ปภ.จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเนอะสำรวจจับทำบันทึกความเสียหายเนอะเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนในลำดับต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะขอเมานิดนึงนะหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะแต่ละพื้นที่ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าพื้นที่บ้านดิฉันนั่นก็คือจังหวัดชลบุร
1: ี
0: ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกำแพงวัดใหญ่กำแพงวัดคลองใหญ่นะคะพังทับรถรวมถึงช่องเก็บอัฐิคือจะบอกว่าน้องต้นแบบนี้เวลาที่เราเก็บอัฐิตามวัดเนี่ยก็จะเก็บตามกำแพงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันมีฝนตกหนักกำแพงก็อุ้มน้ำไม่ไหวนะคะก็มีการถล่มลงม
1: า
0: พังลงมาทีนี้อัฐิเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนล่ะก็เอาไปฝากกุฏิชั่วคราวแล้วกัน อันนี้เอาจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนอ่ะก็ไปฝากหลวงพ่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะที่ตำบลหนองอีรุณอำเภอบ้านบึงนะก็ฝนก็ได้ถล่มลงมาอย่างที่บอกไปนะคะทำให้โรงจอดรถของชาวบ้านเสียหายด้วยแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่บอกนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บอัฐิตามกำแพงก็ได้มีการพังลงมานะคะแล้วก็ได้ไปฝากไว้กับกุฏิแล้วก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นกำแพงได้รับการซ่อมแซมก็จะนำมาเก็บไว้บริเวณกำแพงอีกครั้งนึงเองค่ะ
1: อืมครับผมอ่ะแล้ว
0: พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างกำแพงวัดไหนอะไรเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่ากำแพงนะนั่นก็คือถนนน้องต้น
1: ใช่
0: ถนนสายไหนเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
0: รวมถึงโบราณสถานด้วย
1: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงโบราณสถานนะไปดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมเนอะคืออยุธยานะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขามีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็รอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรครับนายพานุวัฒน์เอื้อสามานเปิดเผยนะครับว่าจากที่ฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้นะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โบราณสถานเนอะริมเจ้าพระยาเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะประมาณ50เซนในส่วนของโซนที่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์นะยังไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกน้ำท่วมขังขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,700-1,800 นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำไปที่โบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยตั้งแผงกั้นสูงกว่า1เมตรและ1เมตร80เซนติเมตรเลยนะรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำกระสอบทรายวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาติดตั้งรองรับน้ำฝนที่ตกหนักส่วนพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีน้ำท่วมขังนะพื้นที่ยังอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เตรียมป้องกันการท่วมของพื้นที่เกาะเมืองเอาไว้แล้วรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยืนยันนะครับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยและก็ป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมซักแผนรับมือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
0: ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนของสหรัฐก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันหรอกตรงกันข้ามเลย เอลนิโยเป็นซูเปอร์เอลนิโยเลยนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับในโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้ซูเปอร์เอลนิโยค่ะที่ของสหรัฐนะคะมีการฆ่าชีวิตประชาชนแล้วกว่า 400,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนที่เราเคยได้เผยแพร่ข่าวออกไปเนาะและจะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายาวนานเหมือนกันนะนะคะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยจากสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่บอกนะคะว่าซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจจะคร่าวชีวิตประชาชนกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนปี2569ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยป
1: ี
0: 2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมานั้นก็คืออินโดนีเซียซูดานอินเดียแล้วก็บราซิลซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงผิดปกติต้องใช้คำว่าผิดปกติเลยเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอ
1: ุ
0: ณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบางอย่างที่เป็นพลาสติกละลายเลยนะคะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสยังไงก็ตามค่ะรายงานนี้ชี้ว่ายังมีเวลาให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงภัยแจ้งเตือนภัยร้อนเนี่ยจะมีการจัดทำแผนรับมือทางด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็การขยายเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่อันนี้เนี่ยประเทศไทยรับมือได้ดีนะแล้วก็รับมือมาแล้วด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีศูนย์คลายร้อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวน2นาที
1: ใช่ไหมสวน5นาที
0: สวน10นาทีนะคะก็เป็นสวนเล็กเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ตามชุมชนให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมแถวนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
1: ครับผมอ่านไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงกรุงเทพมหานครสั้นๆสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที
0: ่
1: ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่ถ้าอยู่ในจุดไหนเนี่ยสามารถบอกมันได้นะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเม
0: ื่
1: อวานนี้ลงพื้นที่คลองประเวศแล้วก็บึงหนองบอนเพราะว่าจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับโดยเขาเพิ่มกำลังรับน้ำที่บึงหนองบอนพร่องน้ำในบึงหนองบอนไว้รองรับฝนแล้วก็เร่งดึงน้ำจากคลองที่เชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่บึงก่อนระบายต่อผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกนะครับหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้เขามีการที่จะเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการรับน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนแล้วก
0: ็
1: เตรียมในการเสริมการระบายน้ำในจุดที่จำเป็นซึ่งบึงหนองบอนเนี่ยมีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันกทม.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอุโมงค์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงน้ำเข้าสู่บึงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางกรุงเทพมหานครเนอะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เขตนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขตของฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที
0: ่
1: ได้รับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันเขตหลัก4ครับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดหลัก4นะครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาติดต่อได้ที่0898156188เขตจตุจักรที่วัดเทวสุนทร0968837585เขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923963773เขตบางซื่อ2จุดด้วยกันคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจากรถไฟตึกแดงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง0812681104ส่วนเขตสายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
0: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครยังประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นก็คือหนองจอกสวนหลวงแล้วก็คันนายาวด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เมื่อวานลงเพจเน
1: า
0: ะมีการลุยต่อเนื่องถึงตี 5
1: เมื่อเช้า
0: ถึงตี 5เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมั้ยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยค่ะ เม้นกันเข้ามาแล้วว่าได้รับเซลล์วอดแคสต์ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าอย่างคุณพี่วนิดานะขออนุญาตคุณพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีเจ้าที่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้านะคะแล้วก็คุณสมปองบอกว่าเขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งวันทั้งคืนท่วมแล้วค่ะหลายพื้นที่นี่ท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะไหนลองมาดูกันบ้างสิคะคุณวุฒิชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังตกอยู่แต่อากาศเช้านี้เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนพี่ทองพูนจากผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกตลอดคืนเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยทักมาพี่สุรินทร์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี่ส่งมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
0: มีพี่มาลีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอ้น้องต้นบ้านแม่ที่สำโรงเหนือน้ำเข้าบ้านเต็มเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องภัยมาก็มักจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาปะปนด้วยเสมอเลยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะมีเรื่องของมิจฉาชีพจริงๆนะคะจะมาเตือนภัยกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังตีของร้องข่าวกันค่ะวันนี้ใครนะคะ
1: วันนี้คุณพล
0: อ๋อคุณพลเหมือนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีของร้องข่าวค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาทในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ณสนามม้าโตเกียวอีควาทอเรียนพาร์คเขตเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคลาร่ารีดแคลและนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำของเอเชียครับซึ่งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความแม่นยำการควบคุมตลอดจนความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันครับโดยการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในวันแรกวันที่25กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้60.265 คะแนนและทีมขี่ม้าไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำจุดยืนนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไทยครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยในถ้อยแถลงกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยครับสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์โดยย้ำนะครับว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีพูดคุยกองทุนชั้นนำสหรัฐเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบริษัทการเงินของโลกเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLCจัดเวทีครับให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยระบุนะครับว่าไทยเรามีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนักลงทุนนั้นสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้ครับ นอกจากนี้ครับไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครับช่วงครึ่งปีแรกมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นสูงถึง1,370,000,000 บาทครับเพิ่มขึ้น80%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะและเปิดพร้อมรับการลงทุนนั่นเองครับอีกทั้งไทยเราครับยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า Opening Bellประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยครับนายกนั้นเป็นคนที่3นะครับที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหรือว่าเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนในการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลครับต้องการต่อยอดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยครับพี่น้องจากเรื่องของต่างประเทศทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรีกำชับภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีการกำชับจังหวัดนะครับทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมไปถึงครับกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทันสถานการณ์ครับและสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนที่จะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้วันหยุดแบบนี้แหละครับเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถจะแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือปัญหานะครับในพื้นที่ของท่านได้ครับที่โทร4ตัวครับ1555 หรือเบอร์022485115ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งผ่านทราฟี่ฟองดูก็ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการระวังสถานการณ์อุทกภัยครับไปดูกันที่เรื่องการมอบโฉนดที่ดินกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพนมทวน167รายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ถึงพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชน167รายพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนจะมีการมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเลยครับทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและขยายระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงครับซึ่งในการได้รับโฉนดที่ดินนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วโฉนดที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปทำนิติกรรมกับธนาคารได้ 100% ครับทำให้ประชาชนที่ได้รับนะครับสามารถจะนำทรัพย์สินของท่านนั้นไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้ด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังปัญหาเท่านั้นครับแต่ต้องนำปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการน้ำและเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อให้ฝ่ายปกครองหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับนับถอยหลัง27กันยายนเลือกบอร์ดประกันสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27กันยายนซึ่งก็จะเป็นวันที่ผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนครับในฐานะเจ้าของเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2ล้าน9แสนล้านบาทครับมีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งบริหารคุมทิศทางและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับและกองทุนประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนที่ถูกหักออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือนสมทบเข้ากองทุนครับและในวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาที่ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆ จากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับเงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบการบริหารสภาพคล่องของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกอนันทินเองเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลหลายจังหวัดของภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุน้ำท่วมด้วยนะโดยกำชับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจากอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำเนี่ยทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามและก็เชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวมีการพบภาคการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คืออันนี้ท่านนายกก็ไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมต
0: ่
1: อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ต่อเนื่องจากคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ IMF แต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว
0: ่
1: าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันบ้างว่าไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะพูดกันสั้นๆเนาะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้วยทีนี้มาดู3ประโยชน์กันค่ะประโยชน์ระยะสั้นเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงแร
0: ม
1: อาหารสายการบินระบบขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการโดยที่แน่นอนว่าคนจากทั่วโลก 15,000 คนเข้ามาประเทศไทยของเราเนี
0: ่
1: ยเราก็ต้องมีการนอนโรงแรมถูกไหมกินอยู่ใช่ไหมช
0: ้
1: อปปิ้งเพราะฉะนั้นเหล่านี้นั่นแหละค่ะธุรกิจแบบนี้เม็ดเงินจะเข้าผู้ร่วมประชุมแล้วก็หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมขณะที่กิจกรรมคู่ขนานเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาหรือว่าการพบปะนักลงทุนก็จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจแล้วก็การจ้างงานด้วยมาดูประโยชน์ระยะกลางค่ะเขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงเลยนะจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพร้อมของการจัดงานระบบบริหารการจัดงานแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็มาตรฐานการบริการเป็นยังไงบ้างช่วยเป็นการเขาเรียกว่าสร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะเมืองระดับโลกแล้วก็จุดหมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติประโยชน์ระยะยาวก็คือการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการแล้วก็ระบบสนับสนุนของประเทศต่างๆรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางของด้านธุรกิจด้วยแล้วก็ศูนย์กลางของการประชุมการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยซึ่งครอบคลุมการประชุมการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลด้วยแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติรวมถึงนิทรรศการก็จะมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ครับผมซึ่งในเวทีนี้เองไทยเราเองจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เห็นความสำคัญของประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ ยภาพของไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมของภูมิภาคด้วยซ
1: ึ่
0: งนอกจากนี้เขาจะเสนอเรื่องของความเป็นไทยหรือว่าไทยสเนสเนี่ยนะครับผ่านวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมการต้อนรับซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการเอาผ้าพื้นถิ่นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดของ26ชุมชนมาใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพ
1: ื่
0: อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยเพื่อสังคมรวมไปถึงผู้ผลิตท้องถิ่นเองเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีโลกด้วยซ
1: ึ่
0: งการประชุมในครั้งนี้นะครับ IMF World Bank เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะในช่วงที่ประชุมเท่านั้นนะม
1: ัน
0: สามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างภาพจำที่ดีให้กับไทยในสายตาโลกด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของการสร้างภาพจำหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆมาคุยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินว
0: ัน
1: นี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย
0: ใช่
1: เดอะแบกยังไงอ่ะ
0: เขาบอกว่าเดอะแบกจะแบกไหวไหมเพราะเรื่องของปากท้องวันนี้กับอนาคตเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นคิวของคุณของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสจะมาพูดคุยกับเราติดตามกันได้ทั้งทาง NBT2HD และก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 นเป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันนะครับ
1: แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวยามเช้
0: า
1: แต่ว่าจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นคุณบุญมา
0: เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วคุณบุญมาน่าจะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงข่าว 7:00 น.
1: ค่ะแล้วจริงๆอยากแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะน้องเนเน่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็
0: เตร
1: ีย
0: มต
1: ั
0: ว
1: ต
0: ้
1: อนร
0: ับ
1: และยินดีต้อนรับน้องเนเน่นะคะกลับสู่มาตุภูมินะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ
0: ค
1: ไปอเมริกันก็ทาเลนต์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ได้รับรางวัล
0: คว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว
1: คุณขาดิฉันได้ข่าวว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30
0: กว่าล้านบาท
1: นะครับนะคะ
0: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเนเน่นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 นวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่าง